0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอดีชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
3: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

โทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้วันพระ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ทลายคอกม้ารังมังกรรวบตัวใหญ่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ระดับสั่งการแฉใช้20ตรายางบริษัทนิติบุคคลบังหน้าเงินหมุนเวียนกว่า100ล้านบาทต่อเดือนพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาไซผู้บังคับการเฉพาะกิจผู้บัญชาการเฉพาะกิจพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแถลงปฏิบัติการทลายคอกม้ารังมังกรลุยทลายเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์และขบวนการฟอกเงินข้ามชาติรวบบอสใหญ่ฝั่งไทยและล่ามข้ามชาติพร้อมยึดตรายางม้านิติบุคคลกว่า20บริษัทสืบเนื่องจากปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการสืบสวนขยายผลต่อเนื่องจากกรณีตำรวจภาคหนึ่งทลายปาร์ตี้คอกม้าภูวิลล่าเมื่อเดือนมกราคม2569จับกุมบัญชีม้า9รายสร้างความเสียหายกว่า30ล้านบาทนำไปสู่การขยายผลของตำรวจภาค2ทลายขบวนการฟอกเงินฟอกคนเมื่อเดือนมีนาคม2569บุกค้นเซฟเฮาส์คอนโดหรูย่านห้วยขวางจับกุมผู้ต้องหาเพิ่ม8รายพบรูปแบบการฟอกเงินผ่านแพลตฟอร์มเทรดหุ้นและซื้อทองคำและใช้โรงเรียนสอนภาษาบังหน้าเพื่อฟอกคนข้ามชาติโดยมีเงินหมุนเวียนกว่า100ล้านบาทต่อเดือนกระทั่งเจ้าหน้าที่สืบสวนเชิงลึกสามารถถอนรากถอนโคนกลุ่มผู้บริหารจัดการเงินฝั่งประเทศไทยได้สำเร็จโดยสามารถออกหมายจับผู้ต้องหาสำคัญรวม10รายทั้งชาวไทยชาวจีนและชาวกัมพูชาซึ่งปฏิบัติการสำคัญคือการบุกรวบตัวการใหญ่ระดับสั่งการฝั่งไทยได้ที่โรงแรมหรูย่านหลังสวนกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่จับกุมนายกฤตพัฒน์หรือเฟมอายุ30ปีผู้ต้องหาที่1ตัวการหลักระดับสั่งการในไทยควบคุมและสร้างคอกม้ารวมถึงบริหารจัดการการฟอกเงินโดยรับคำสั่งตรงจากบอสจีนผู้ต้องหาที่3นายพลทวัฒน์อายุ33ปีทำหน้าที่เป็นล่ามคอยรับคำสั่งภาษาจีนจากบอสใหญ่ฝั่งกัมพูชานำมาแปลถ่ายทอดคำสั่งให้นายเฟมโดนจับกุมที่หอพักแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีและต่อมาได้จับกุมนางสาวณัฐพรอายุ24ปีผู้ต้องหาที่4แฟนสาวของนายพลทวัฒน์ซึ่งทำหน้าที่จัดหาบัญชีม้าจับกุมได้ที่จังหวัดสมุทรปราการจากการตรวจค้นและจับกุมผู้ต้องหารายต่างๆเจ้าหน้าที่พบตรายางและเอกสารการจดทะเบียนบริษัทมากกว่า20บริษัทซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มเครือข่ายของนายกิตติพัฒน์เพื่อใช้เป็นม้านิติบุคคลและเป็นช่องทางในการนำเงินมาฟอกผ่านบัญชีบริษัทนอกจากนี้ยังพบการนำเงินที่หลอกลวงผู้เสียหายไปโอนเข้าแพลตฟอร์มการลงทุน W เพื่ออำพรางเส้นทางการเงินก่อนกระจายเข้าสู่บัญชีม้าแถวถัดไปนำไปสู่การสืบสวนดำเนินคดีกับกลุ่มบัญชีม้าอีก28ราย3นิติบุคคลพฤติการดังกล่าวผู้ต้องหา 1-4 ที่ถูกจับได้ปฏิบัติการครั้งนี้จะอยู่ระหว่างการติดตามตัวอีก4รายถูกดำเนินคดีในข้อหาหนักร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่นนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จร่วมกันเป็นอ้างยี่ซ่องโจรและร่วมกันฟอกเงินส่วนผู้ต้องหาอีก2รายดำเนินคดีข้อหาร่วมกันเป็นอ้างยี่ซ่องโจรสำหรับผู้ต้องหารายสำคัญอยู่ระหว่างการหลบหนีและการติดตามตัวในฝั่งประเทศกัมพูชาอีก3รายประกอบด้วยอาเทาบอสใหญ่ฝ่ายการเงินที่ทำหน้าที่รับฟอกเงินดำให้แก๊งสแกมเมอร์เล่าหลงผู้ควบคุมม้ากดเงินสดและจัดหาทองคำแท่งและเปลี่ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจกัมพูชาทำหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่อยู่ฝั่งกัมพูชาจบข่าวเยาวรักษ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดี

0: กระเจิดกระเจ้อแต่งตัวโป๊จังเลย
1: ว้า
0: ทำตัวกระเจิดกระเจ้อจังไม่น่าดูเลยนะ
2: ครูที่โรงเรียนบอกว่าเดี๋ยวนี้สังคมเราเปลี่ยนไปมากคนชอบทำตัวกระเจิดกระเจ้อในที่สาธารณะเป็นสิ่งที่ไม่ดี
1: กระเจิดกระเจ้อเนี่ยเป็นยังไงนะโป๊เหรอ
3: ก็ทำนองนั้นแหละแต่ว่าคำนี้เขาใช้ว่าประเจิดประเจ้อไม่ใช่ประเจิดประเจ้อ
1: แล้วในโทรทัศน์เนี่ยเขาเดินกอดกันนี่ก็ประเจิดเอ้ยไม่ใช่ประเจิดประเจ้อใช่ไหมเห็นพี่เก่งพูดเมื่อกี้
3: ใช่จ้ะ
1: เมื่อวันก่อนเดินไปหาก้าวแต้มเห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนฉี่ริมถนนอย่างเนี้ยเรียกประเจิดประเจ้อได้หรือเปล่าน
3: ี่แหละประเจิดประเจ้อทีเดียวล่ะประเจิดประเจ้อคือการกระทำสิ่งที่ควรทำในที่มิดชิดเป็นการส่วนตัวแต่ไปทำในที่สาธารณะ
4: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอดีชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนนะคะประจำเช้าวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้เจอกันช่วงเช้าวันอังคารที่มีเมฆฟ้าฝนบนท้องฟ้ากันบ้างแล้วนะคะแล้วก็วันนี้วันสำคัญของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะวันสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยาครบรอบ84ปีนะคะ7รอบแห่งการสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยานะคะซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาจะมุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลสภาพอากาศที่ถูกต้องแม่นยำทันเวลาและเชื่อถือได้ค่ะนำไปสู่ความปลอดภัยที่ยั่งยืนนะคะแล้ววันนี้ต้องขอสำหรับคุณผู้ชมที่ดูผ่านช่องทางเฟซไลฟ์แล้วก็ช่อง YouTube ของกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะวันนี้ทีมงานมีการจัดกิจกรรมนะคะตักบาตรพระสงฆ์9รูปแล้วก็ทำพิธีการนะคะช่วงวันครบรอบสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยา84ปีค่ะก็ขอออกอากาศทางคลื่น AM ของกรมอุตุนิยมวิทยาของเรานะคะแล้วก็ดึงสัญญาณไปในส่วนภูมิภาคนะคะโคราชพิษณุโลกชุมพรแล้วก็ระยองนะคะ023839003แล้วก็023839004นะคะวันนี้วิทยากรค่ะน้องหนึ่งคุณวิทยพงศ์หนูบรรจงนะคะส่วนนี้ชั้นการธีราลิขิตแล้วก็คุมเสียงโดยคุณรปิยาลุนดุชิตนะคะสวัสดีค่ะน้องหนึ่ง
1: ครับสวัสดีครับ
0: โอ้โหไม่เช้าตอนเช้ามืดตีห้ากว่าเหมือนกับอากาศดีมากน้องหนึ่งลมตะวันตกเฉียงใต้มันชัดเจนแล้วก็เหมือนจะเป็นลมหนาวยังไงไม่รู้นะความรู้สึกนะแล้วพอสายๆมาเอาลมนิ่งฟ้าครึ้มเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเราณขณะนี้คะน้องหนึ่ง
1: อ๋อครับก็อันนี้ก็เป็นลักษณะของความชื้นที่เข้ามานะครับแต่ว่าถ้าในเรื่องฝนก็ยังไม่ได้ทำให้ฝนตกเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าลักษณะของเมฆยังไม่ได้พัฒนาที่จะเป็นที่เราเรียกว่า CB เน
0: า
1: ะ
0: เป็นเมฆแผ่นมากกว่า
1: เป็นเมฆแผ่นมากกว่านะครับไม่ได้สูงนะครับแต่ว่าก็ต้องดูในช่วงเที่ยงช่วงบ่ายนะครับว่าเขาจะก่อตัวได้สูงแค่ไหนนะครับแต่ว่าเท่าที่ประเมินแล้วในวันนี้เองนะครับภาพรวมนะครับฝนยังคงน้อยอยู่อีก1วันนะครับก่อนที่ฝนจะค่อยๆเพิ่มนะครับก็คือตั้งแต่24เป็นต้นไปนะครับหรือว่าวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องฝนชัดเจนกว่านะครับเพราะว่าผมดูจากภาพดาวเทียมแล้วนะครับไม่ใช่เมฆชั้นที่เกาะตัวทางตั้งนะครับ
0: มันเป็นเมฆแผ่นที่ว่าทำให้แสงแดดผ่านมาไม่ถึงพื้นดินมากกว่าใช่ไหม
1: ก็เหมือน
0: ค่อยๆทยอยความชื้นเข้ามาว่างั้นเถอะ
1: คล้ายๆกับตัวกรองนะครับตัวกรองนะครับก็ไม่ได้มีอะไรนะครับแต่ว่าก็ช่วยให้เราไม่เจอกับแดดจัดในวันนี
0: ้แต่มันอ้าวนะน้องหนึ่ง
1: อันนี้ก็เลี่ยงยากครับเพราะว่าตัวความชื้นนะครับ
0: มันต่ำด้วยใช่ไหม
1: เ
0: มฆม
1: ัน
0: ต่ำด้วยใช่ไหม
1: พอเมฆเยอะนะครับแสดงว่าความชื้นมันก็มีพอประมาณเนาะนะครับทีนี้บ้านเราต้องเข้าใจนะครับว่าช่วงนี้ถึงจะเป็นฤดูฝนนะครับมีเมฆอะไรก็ตามแต่ว่าอุณหภูมิมันไม่ได้สูงมากก็จริงนะครับแต่มันก็อุ่นๆอบๆอ้าวๆอันนี้ทำให้
0: มันไม่อุ่นนะสิมันร้อน
1: คือครับคือการระบายความร้อนของร่างกายเราก็ลำบากนะครับเหมือนบางวันเนี่ยตอนเช้านะครับเราแบบทำกิจวัตรนะอาบน้ำอะไรเสร็จปั๊บแป๊บเดียวเหงื่อเรามา
0: แล้ว
1: นะครับก็คือแต่งตัวเสร็จเราก็ต้องรีบมาเข้าสำนักงานครับ
0: ใช่เพื่อให้ตัวแห้งก่อน
1: ใช่ครับ
0: เหงื่อเต็มจริงๆนะคะต้องใส่เสื้อผ้าที่สบายๆนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศค่อนข้างจะอ้าวเลยทีเดียวแล้วนี่ตัวแปรบ้านเราได้รับอิทธิพลจากอะไรคะสำหรับวันนี้เลยนะ
1: ในวันนี้นะครับโดยตัวหลักนะครับยังเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้อยู่นะครับที่ว่ากำลังยังไม่ได้แรงมากนะครับเพราะฉะนั้นฟ้าฝนอาจจะยังไม่เยอะนะครับแต่ว่า
0: ออกเฉียงใต้หรือตกเฉียงใต้
1: ตะวันตกเฉียงใต้นะครับผมพูดสลับกันใช่ไหม
0: ใช่ใช่เป็นมรสุมใช่ไหม
1: ใช่ครับก็ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับเขาจะค่อยๆมีกำลังแรงขึ้นนะครับทีนี้มันก็จะรับกับตัวหย่อมความกดอากาศต่ำแถวเวียดนามนะครับซึ่งน่าจะชัดขึ้นนะครับทีนี้มันก็จะเสริมกันทำให้ฝนเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ตัวพายุที่อยู่ทางด้านตะวันออกฟิลิปปินส์นะครับมันก็มีผลบ้างนะครับมีผลบ้างในการดึงตัวมรสุมนะครับในขณะที่ทางฝั่งอินเดียแล้วก็อ่าวเบงกอลตอนบนมันก็จะมีตัวหย่อมความกดอากาศต่ำที่จะก่อตัวขึ้นเหมือนกันนะครับมันก็จะเสริมให้ทางฝั่งอันดามันมีคลื่นลมที่สูงขึ้นนะครับมีลมที่แรงขึ้นได้นะครับปัจจัยก็ค่อนข้างจะหลากหลายหลังจากนี้นะครับ
0: คือรอบบ้านเรา
1: ครับ
0: นะคะที่กำลังจะส่งผล ทำให้มีเมฆมากนะวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ฝนน่าจะเริ่มชัดเจนมากขึ้นนะก็คือจะเริ่มมากตั้งแต่วันพรุ่งนี้
1: พรุ่งนี้จะค่อยๆไต่แล้วก็25
0: ไปเรื่อย
1: ๆแล้วก็คาดว่าประมาณสัก27 28 29ตรงเนี้ยนะครับฝนจะเพิ่มขึ้นอีกขั้นนึงนะครับโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของประเทศไทยนะครับภาคอีสานบนภาคตะวันออกนะครับเพราะว่าดูแล้วอาจจะเกิดแนวร่องมรสุมขึ้นได้นะครับแต่ตอนนี้ก็อาจจะไม่ได้ชัดมากเพราะว่าแนวลมเขาเนี่ยไม่ได้จากข้อมูลปัจจุบันเนา
0: ะ
1: ไม่ได้เป็นลักษณะของลมหมุนบริเวณนั้นนะครับแต่ว่ากลายเป็นลักษณะของแนวลมที่มันรับกันนะครับเป็นแนวเนาะเป็นแนวแต่อาจจะยังไม่ได้ชัดมากนะครับถึงจะไม่ได้ชัดมากแต่ว่าตัวแนวตรงเนี้ยนะครับมันมีการขยับจากปัจจุบันเนี่ยจะอยู่เหนือประเทศไทยขึ้นไปนะครับแต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยมันจะพาดเป็นแนวเอียงนะครับตั้งแต่เหนือภาคเหนือนะครับเอียงมาทางประเทศลาวแล้วก็มาจนถึงประเทศเวียดนามตอนกลางๆนะครับเพราะฉะนั้นมันขยับลงมาใกล้บ้านเรามากขึ้นดังนั้นแถบอีสานบนนะครับก็จะมีฝนตกหนักได้นะครับหรือหนักมากก็ไม่แน่นะครับส่วนทางด้านตะวันตกของประเทศไทยโดยเฉพาะทางตอนบนเนา
0: ะ
1: เนื่องจากว่าลมเนี่ยแนวลมมันจะขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นด้านตะวันตกของประเทศของภาคเหนือของภาคกลางนะครับฝนอาจจะถึงหนักแล้วก็อาจจะมีหนักมากได้ในบางวันนะครับแล้วก็รวมทั้งภาคตะวันออกด้วยที่เป็นแนวรับนะครับตรงนั้นฝนก็จะเพิ่มในขณะที่ภาคใต้ฝนอาจจะไม่ได้เพิ่มเท่าไหร่เพราะว่าแนวที่รับกับลมมรสุมเนี่ยมันเฉียงขึ้นไป
0: เฉียงขึ้นไปข้างบน
1: เพราะฉะนั้นจะเป็นทางฝั่งประเทศเมียนมานะครับที่รับมากกว่าแต่ว่าพื้นที่เสี่ยงก็ยังมีนะครับเรื่องฝนตกหนักอันนี้มีอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นแถวระนองนะครับแถวระนองแถวพังงานะครับตรงนี้ก็เป็นฝนที่หนักได้แต่ว่าไม่น่าจะถึงหนักมากนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือช่วงท้ายสัปดาห์นะครับ7 วัน
0: ก็คือช่วงต้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็จะเริ่มค่อย
1: สูงขึ้น
0: ค่อยๆมากขึ้นชัดเจนแล้วก็25 26 27ก็จะค่อยเพิ่มขึ้นแล้วก็จะส่ง
1: มันก็เดี๋ยว
0: ก็จะค่อยๆเบาลง
1: เดี๋ยวเราดูอีกทีนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ผม
0: คร่าวๆก่อน
1: ประมาณไว้ก่อนว่า27จะเป็น28 29ประมาณ 2-3 วันนี้ก่อนนะครับแต่ว่าถ้ามีข้อมูลที่ชัดเจนหลังจากนั้นนะครับก็จะได้รายงานกันอีก
0: นะคะ1182แล้วก็023994012ถึง13นะคะแล้วก็เว็บไซต์ www.tmd.go.th นะคะแล้ววันนี้อากาศรายภาคล่ะเราเป็นยังไงกันบ้างนะคะสถานการณ์ฝนแล้วก็ฝนสะสมรวมถึงการกระจายของฝนด้วยค่ะเริ่มไล่กันตั้งแต่ภาคเหนือเลยค่ะ
1: ครับผมทางภาคเหนือนะครับในวันนี้ก็

0: ีฝนหนักอะไรนะนะ
1: ค
0: คร
1: ่
0: ั
1: ะ
0: บอุณหภูมิก็คงไม่ได้สูงโดดมากนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูจากภาพดาวเทียมนะครับเมฆค่อนข้างจะคลุมในหลายพื้นที่
1: เน
0: า
1: ะ
0: ะ
1: วันนี้เมฆดีเมฆหนาแน่นเล
0: แต่
1: ย
0: ว่า
1: ท
0: ฝ
1: ี
0: น
1: เดียว
0: ฝนไม่เยอะนะ
1: ค่ะ
0: ฝนเป็นแบบยุ้มยิ้มง่ายๆเลย
1: ฝนละอองฝนยุ้มยิ้มฝน
0: ฝน
1: รำ
0: เล็
1: คาญไป
0: นะ
1: ก
0: ครับ
1: ่อนแต่อากาศยังอ้าวๆอยู่นะคะอาจทิ้งท้ายไว้ในส่วนของภาคเหนือก่อนน้องหนึ่งเดี๋ยวเราขอรับโทรศัพท์กันก่อนนะคะสายแรกของเราคุณเจเจจากสมุทรสาครค่ะคุณเจเจค่ะสวัสดีค่ะคุณเจเจค่ะสวัสดีค่ะ
2: อ๋อสวัสดีค่ะทั้งสองท่านค่ะ
1: ค่ะหนังเจ
2: ครับเมื่อวานนี้ไม่มีฝนเขายังช่วยหน่อยครับ
1: ที่ผ่านมาเยอะแล้วใช่ไหม
2: ครับไปฝนเยอะมาหลายวันแล้วครับแล้วพรุ่งนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับโอกาสฝนเพิ่มครับ
2: แสดงว่าวันนี้ยังแบบยังฝนน้อยอยู่ใช่ไหมครับ
0: วันนี้ก็ยังเอาเป็นว่าฝนอาจจะมีบางพื้นที่แต่ว่าไม่ได้ครอบคลุมไม่เยอะครับผม
2: จริงก็แสดงว่าตั้งแต่พรุ่งนี้ไปก็ฝนยาวเลยใช่ไหมครับ
0: ก็เอาเป็นว่า1อาทิตย์แล้วกันนะครับมียาวๆครับผม
2: ครับเป็นเพราะมรสุมมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับ
0: เป็นทั้งตัวมรสุมเองนะครับแล้วก็ตัวหย่อมแถวเวียดนามเนาะแล้วก็ช่วงท้ายก็จะเป็นลักษณะของคาดว่าอาจจะเป็นแนวร่องนะครับที่มันขยับตัวลงมาด้วยครับ
2: ครับแต่ว่าร่องมรสุมมันเลื่อนลงมาเลยใช่ไหมครับ
0: คือตอนนี้นะครับถ้าดูจากข้อมูลเองมันไม่ได้ว่าเป็นร่องมรสุมที่ชัดเจนมากนะครับแต่ว่ามันก็เป็นแนวลมที่มันรับกันอยู่นะครับที่มันขยับลงมาครับ
2: นี่ก็เป็นช่วงบ่ายเลยใช่ไหมครับ
0: ครับสนใจถ้าเป็นบริเวณนี้จะเป็นช่วงบ่ายค่ำครับ
2: อ๋อครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากค่ะน้องเจนะคะสวัสดีค่ะนะคะขออีกสายค่ะคุณธวัชชัยจากสนามชัยเขตนะคะคุณธวัชชัยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีพี่โอเล่แล้วก็ขอคุณวุฒิพงษ์ด้วยนะครับสวัสดีคุณวุฒิพงษ์ด้วยนะครับผม
0: สวัสดีครับผมครับ
3: สนามชัยเขตวันนี้ยังไม่มีแดดเลยอะครับผม
0: ครับ
3: แต่เมื่อตอนตีสามครึ่งอะผมลุกมาเข้าห้องน้ำอะ
1: ค่ะ
3: มีฝนตกแต่ตกไม่แรงแล้วก็มีลมนิดหน่อยครับผมมีลมนิดหน่อยแล้วอีก7วันข้างหน้านี่แนวโน้มฝนจะเป็นไงบ้างอะครับ
0: ครับก็ฝนกำลังจะเพิ่มนะครับคือฝนเล็กน้อยที่เจอไปก็ยังไม่เยอะเนาะทีนี้ตั้งแต่24 25ครับฝนก็จะเพิ่มแล้วก็จะมีความต่อเนื่องนะครับไปวัดจนถึงประมาณสัก 29-30 นะครับ
3: ก็มาเช้านี้ฟังขออนุญาตนะครับสั้นๆคือท่านรองอธิบดีกรมอุตุเขาบอกว่าต้นเดือนกรกฎาคมนี่จะเจอฝนทิ้งช่วงสำหรับภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่แล้วภาคตะวันออกนี่ฝนจะมีทิ้งช่วงบ้างไหมครับผม
0: ภาคตะวันออกเนี่ยครับเนื่องจากว่ามันจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าคือใกล้ทะเลด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีสักพวกลมตะวันตกเฉียงใต้อ่อนๆนะครับลมใต้อะไรมันก็จะนำความชื้นเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าจะตกไม่เยอะก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นทิ้งช่วงมันจะยากครับ
3: วันนี้อุณหภูมิสนามชัยเขตช่วงเที่ยงสูงสุดเท่าไหร่ครับผม
0: ครับสนามชัยเขตนะครับโดยภาพรวมนะครับน่าจะสัก35-36ครับเพราะว่าเมฆเยอะอยู่เนาะอาจจะไม่ได้พุ่งมากนะครับแต่ก็อบอ้าวครับ
3: เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงคุยรอบด้านกับงานอุตุนิยมวิทยาขอบคุณนะคะพี่โอเล่
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขออีกสายนะคะพี่ออนจากบางปะกงค่ะรอสายอยู่พี่ออนค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะน้องโอเล่จ้า
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะน้องหนึ่งน้องสอง
0: ครับ
1: พี่สามด้วยนะ
4: ค่ะสามสี่จ้ะวันนี้อากาศดีนะคะไม่มีแดดเลย
0: ไม่มีแดด
4: เมฆนี่เยอะมากเลยแต่เป็นเมฆกระจุยกระจายไม
1: ่พี่อ่อนไล่ตีแล้วอ่ะไม่เรียกตีกระจายเนี่ยพี่อ่อนไล่ตีแล้วป่ะ
4: ใช่กระจุยกระจายเมื่อคืนฝนตกแต่ว่าเป็นฝนเล็กน้อยก็ยังโชคดีที่ว่าไม่ต้องรดน้ำต้นไม้แต่ว่าเขาจะตกไม่นานน่ะเนาะฝนช่วงนี้จะตกไม่นานแต่น้องหนึ่งพรุ่งนี้ขออนุญาตถามนะเพราะว่าพรุ่งนี้คุณหมอนัดตรวจสุขภาพไปเจาะปลายนิ้ว

0: ก็จะมีฝนไหมเพราะฝนเนี่ยเขาเคยตกตอนช่วงเช้าเมื่อวันอาทิตย์น่ะแต่ว่าก็ถามว่าจะตกไหมครับช่วงเช้า
1: ครับในวันพรุ่งนี้ครับแนวโน้มช่วงเช้าเนี่ยไม่น่าจะมีนะแต่ว่า
0: จ้า
1: คาดว่าจะมีในช่วงเย็นๆมากกว่าครับ
0: ใช่ครับเย็นๆก็ตอนสัก6โมงทุ่มหนึ่งให้นักเรียนกลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะลุงตา
2: ค่ะ
0: ขอบคุณน้องทั้ง4นะคะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณมากค่ะพี่ออนนะคะแต่ฝนก็น่าจะเป็นฝนเลิกงาน
1: ก็ถ้าแถบนี้นะครับก็ส่วนใหญ่ประมาณนั้นนะครับ5โมง6โมงอาจจะติดค่ำนะประมาณนี้ครับ
2: ก็จะเริ่มก่อตัวตั้งแต่ช่วง 2-3 โมงเป็นต้นไปแล้ว
1: 2-3 โมงเขาก็จะก่อตัวทางนี้ก่อนเนาะทางราชบุรีนะครับแถวสมุทรสงครามเนี่ยก็ไล่ๆมาเน
2: า
1: ะค่อยๆขยับมา
2: ก็คือแถวนู้นก็จะเจอก่อน
1: ใช่ครับ
2: นะคะแล้วก็ค่อยๆไล่มาถึงบ้านเรานะคะบางนาแถวๆสมุทรปราการแถวนี้นะคะขออีกสายค่ะคุณพรชัยจากพระราม5นะคะคุณพรชัย
3: สวัสดีครับครับพี่โอเล
2: ่
3: คุณไอราลิขิตสวัสดีครับท่านหัวหน้าวุ้ยคนหนุ่มเป็นจนว่าที่หออนะครับอุนิอันแล้วก็สวัสดีครับพี่รวิยาโรนุชิตนะ
2: คร
3: ับวันนี้ไม่มีวันนี้ของฟันหันไปเรดิโอนะครับ
2: ค่ะ
3: เพราะว่าวันนี้บอกว่าไม่ได้ออกหัน
2: ใช่ใช่วันนี้ละไอ้ไลฟ์สดออกงดออกนิดนึงเพราะว่าเตรียมงานหน้าตรง
3: ก็ในไงแซ่บามันดี
2: ค่ะ
3: ครบรอบ84ปีด้วยนะครับ
2: ค่ะ
1: ครับ
3: เพราะว่าผมเนี่ยมีความเชื่อมั่นองค์อุริยวิทยาดิษฐ์ 100% นะใครจะผมไม่ใช่ข่าวลือเท่าไหร่หรอกครับว่าข่าวคู่ไอ้นอกคู่ไอ้เดียวผมไม่เชื่อนะ
2: ค่ะ
3: เชื่อองค์อุริยวิทยาดีกว่าลูกแม่เราอยู่มา84ปี
2: ใช่ๆ
3: นะฮะแล้วก็ผมมีความเชื่อมั่นท่านท่านบิดาขององค์อุริยวิทยา
2: ท่าน
3: พระสมพรเทอุดมศักดิ์ด้วยนะจะเป็นองค์ขององค์ทัพพิยมหาราชนะครับก็วันนี้อุเทพลมดีนะวันนี้
2: มีลมหรอแต่ว่าหรอ
3: เออใช่ลมดีมากวันนี้ไม่ไม้ทุกวันเลยครับวันนี้ลมดีมาก
2: แต่เมื่อวานช่วงบ่ายอ่ะกรมลมแรงนะฮะแต่ว่าช่วงเช้าจะอึดอัดนิดนึง
1: ก็แล้วแต่ลม
3: ไม่ไม่หนักยังไม่มีฝนจะหัน
1: ครับไม่น้อยครับน้อยครับฝนหนักไม่มีครับ
3: ไม่มีฝนหนักแล้วจะมีฮีทประมาณที่อะไร25
1: นี่แหละผมว่าพรุ่งนี้แหละอาจจะมีได้นะ24เป็นต้นไปครับ
3: รออยู่นะ
1: ครับ
3: เพราะว่าฝนก็ยังไงอยากให้คุณเทพมีฝนเรื่อยๆนะคร
1: ับมีพอประมาณเนาะ
3: อะไรนะ
1: ให้มีพอประมาณไม่ต้องหนักมากเนาะ
2: ค่ะ
3: ใช่
1: ครับ
3: เขาว่าถ้าอดได้ระดับ5นะมันจะเอาได้ยังงั้นดูสิเขาระบายน้ำดีไม่มีปัญหา
2: แหมคุณเอาระดับ5เลยไม่ไหวไหมคุณฝนใจอ่ะแค่นี้ก่อนเน
3: า
2: ะ
3: เอาไว้ได้คร
2: ับ ขอบคุณมากค่ะคุณพันชัยค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็แล้วแต่ความชอบอ่ะเนาะใครๆก็อยากจะได้ฝนแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรอยากได้มากกว่าคนในเมืองนะคะเราพักสายแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณสําหรับการร่วมจัดรายการกับเรานะคะสําหรับสายโทรศัพท์ค่ะทีนี้เรากลับมาที่พยากรณ์อากาศรายภาคของเราต่อนะคะพื้นที่อีสานวันนี้ยังไงบ้างการกระจายน่าจะเริ่มมากขึ้นชัดเจนพรุ่งนี้เหมือนกันใช่ม
1: ั้ยใช่ครับเพราะว่าวันนี้ถึงเมฆจะเยอะนะครับแต่ภาพรวมก็เป็นอาจจะมีหยุมหยิมนะครับหยุมหยิมไม่ได้ตกเยอะนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ก็มีตกเล็กๆน้อยๆนะครับแถวสกลนครอุดรธานีบ้างนะครับส่วนอื่นๆก็ยังน้อยอยู่นะครับถ้าดูเมฆดาวเทียมนี่ตอนนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะคลุมด้านตะวันตกแล้วก็ตอนบนนะครับฝนก็ประมาณ 20-30% นะครับไม่มีหนัก
2: มีเน้นจังหวัดมั้ยที่มีโอกาสจะได้วันนี
1: ้
2: 20%
1: 20-30แล้วก็อยู่ส่วนใหญ่จะเป็นยกตัวอย่างนะครับหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมิโคราชนะครับบุรีรัมย์อุบลนะครับมันก็กระจายนะครับแต่ว่าถ้าเป็นภาวะปัจจุบันก็ตกอยู่ทางบนๆเนาะ
2: ทางบนแล้วพรุ่งนี้แหละที่บอกว่าฝนน่าจะเริ่มมากขึ้นสำหรับพื้นที่อีสานจังหวัดไหนจังหวัดแนวขอบตอนบนจะมีโอกาสได้รับมากกว่า
1: ก็โดยรวมเนาะโดยภาพรวมที่จะเน้นตอนบนนะครับอย่างเช่นเลยหนองคายบึงกาฬนะครับสกลนครพนมอุดรนะครับเลยอะไรประมาณนี้นะครับ
2: นะคะ
1: ก็จะเป็นเขตที่แบบต่อเนื่องไปจนถึงฝั่งประเทศลาวนะตรงนี้ก็จะเยอะหน่อย
2: แล้วโอกาสฝนที่เขาจะตกเนี่ยมันจะเป็นฝนช่วงบ่ายค่ำฝนตลอดทั้งวันหรือว่าฝนเวลาไหนไหมคะช่วงเวลานะ
1: ก็อาจจะหลายช่วงนะครับเพราะว่าถ้าเป็นลักษณะของถ้ามีหย่อมมีอะไรแถวเวียดนามด้วยนะครับทำให้ช่วงมันจะกว้างแต่ถ้าเยอะสุดนะครับเท่าที่ข้อมูลมีเนาะนะครับก็จะเป็นในช่วง บ่ายช่วงเย็นก็จะเยอะขึ้น
2: โอกาสจะมากกว่าช่วงอื่น
1: เพราะว่าอะไรเพราะว่าในช่วงบ่ายช่วงเย็นมันมีการสะสมพลังงานที่ทำให้ตัวเมฆตัวอะไรมันยกตัวได้ดีนะครับแต่ช่วงอื่นก็จะเผาๆลงหน่อยนะครับหรือบางทีมันอาจจะแบบสะสมตัวในช่วงกลางวันนะครับแล้วก็ไปได้ที่กลางคืนก็มีนะครับ
2: ก็มีโอกาส
1: มันก็ได้หมดแหละครับแต่ว่าถ้าให้เน้นก็จะเป็นบ่ายเย็นนะครับหรือติดค่ำได้ครับ
2: ค่ะก็เป็นพื้นที่ภาคอีสานนะคะสำหรับวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ฝนน่าจะเริ่มเพิ่มชัดเจนนะคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไปต่อกันในพื้นที่ภาคกลางค่ะ
1: ภาคกลางฝนยังน้อยอยู่นะครับประมาณสัก 20% นะครับ 30% ก็ประมาณนี้นะครับไม่น่าจะ
2: ตอนนี้มีตกที่ไหนไหมคะภาคกลาง
1: ในขณะนี้นะครับเดี๋ยวขอเช็คแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยเห็นเนาะยังไม่ค่อยมีนะครับ
2: เมฆหนาตาไหมคะสำหรับภาคกลาง
1: เมฆก็เยอะอยู่นะครับ
2: เมฆคลุมทั้งประเทศเกือบทั้งประเทศเลยเนาะ
1: เกือบแต่ว่าไม่ใช่เมฆที
2: ่เป็นฝน
1: ยังไม่ขนาดนั้นนะครับถ้าดูภาคกลางเนี่ยอาจจะมีตกแถวทางเล็กน้อยนะครับสังขบุรีด้านตะวันตกนะของกาญจนบุรีนะครับแล้วก็มีแถวโคราชติดสระบุรีก็มีนะครับอันนี้เล็กๆน้อยๆนะครับถ้าดูจากสีนะครับแล้วก็ภาคกลางยังไม่ค่อยมีนะครับแต่ก็ถ้าเป็นแถบกำแพงเพชรเป็นพิษณุโลกที่เหนือขึ้นไปเนาะนะครับตรงนี้ก็พอมีนะครับ
2: แล้วมันจะเริ่มชัดเจนพรุ่งนี้เนี่ยมันจะมีโอกาสมากเหมือนกับอีสานไหมหรือว่า
1: ก็มากขึ้นนะครับแต่ว่าทีนี
2: ้แน่นอน
1: มากกว่านะครับ40 60ก็ประมาณนี้นะครับบางวันอาจจะ60 70ก็ว่าไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอีสานเนี่ยมันก็จะเข้มข้นกว่านะครับต้องบอกว่าเข้มข้นกว่า
2: ปริมาณการกระจายจะเข้มข้นกว่าภาคกลางแน่นอน
1: ใช
2: ่
1: คร
2: ับ
1: โดยเฉพาะอีสานบนเนี่ยนะครับหน้าต้องติดตามอยู่นะครับ
2: ภาคตะวันออกค่ะ
1: สำหรับภาคตะวันออกนะครับฝนเพิ่ม 30% เนาะนะครับก็ตอนนี้น่าจะยังรู้สึกจะมีตกอยู่เนาะเดี๋ยวผมขอเช็คนิดนึงนะครับก็มีแถวจันทบุรีตราดนะครับค่อนข้างจะเยอะทีเดียว
2: กลุ่มใหญ่พอสมควร
1: เยอะเลยแต่ว่าตราดนะเยอะสุดแล้วก็จันทบุรีตอนล่างแต่ว่าถ้าเป็นจังหวัดอื่นของภาคตะวันออกยังน้อยอยู
2: ่ชลบุรี
1: ก็นิดหน่อยนะครับ
2: ระยองนะคะระยองนิดนึง
1: ไม่ค่อยนิดนึงนิดนึงครับนิดเดียว
2: แต่ส่วนใหญ่จะไปที่ตราดเป็นฟ้าคะนองซะด้วยใช่ไหมคะ
1: แน่นอนครับเป็นสีส้มสีแดงแสดงว่าตกแรงอยู่นะครับเป็นฟ้าคะนองได้ส่วนภาคตะวันออกช่วงหลังจากนี้ก็จะเยอะขึ้นนะครับก็จะมีฝนตกหนักการกระจายดีขึ้นนะครับแล้วก็ช่วง28 29เนี่ยอาจจะมีหนักมากได้นะครับ
2: เห็นแผนที่อากาศแล้วไปแวบๆเห็นมันมีดีเพรสชันอีกตัวนึงอยู่ไกลๆตัวนี้ก็จะพัฒนาตัวอีกมั้ยจากเป้งอลามีโอกาสมั้ย
1: มีต้องบอกว่ามีโอกาสครับเพราะว่าตัวพายุเนี่ยมันเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดเลยนะครับทีนี้ก็คาดว่าลักษณะเนี่ยนะครับอย่างน้อยๆนะครับดูแล้วการพยากรณ์ประเมินนะครับของทางศูนย์ญี่ปุ่นนะครับศูนย์พายุเขานะครับว่าขึ้นไปจนถึงเป็นส่วนร้อนนะครับ
2: อ๋อไอตัวที่กำลังเป็นดีเพรสชันขณะนี้นะคะต่อจากเมฆขลาแต่เมฆขลานั้นบอกเดินตรงว่าเขาไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับบ้านเราเพียงแต่ว่าเหนี่ยวนำบ้างเล็กน้อย
1: ใช่เหนี่ยวนำเรื่องลมเล็กน้อยเนื่องจากว่าเขาอยู่ห่างนะครับอยู่ทางด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์นะครับทีนี้ผลกระทบมันก็ไม่เยอะนะครับแล้วหลังจากนี้เองเขาก็จะขึ้นไปอีกขึ้นไปทางด้านตะวันออกของไต้หวันไม่ได้เข้าไต้หวันนะครับขึ้นไปทางตะวันออก
2: เบี่ยงออกด้วยซ้ำ
1: แล้วก็เข้าไปทางคาดว่าจะผ่านประเทศญี่ปุ่นในประมาณสัก27นะครับวันที่27ประมาณนี้นะครับเริ่มเข้า
2: ญี่ปุ่น
1: เพราะฉะนั้นใครที่จะไปนะครับก็ตามนิดนึงนะครับเพราะว่าจะมีพายุในช่วงอากาศนะครับ27 28ครับ
2: ใครจะไปญี่ปุ่นนะคะตามเรื่องอากาศนิดนึง27 28เมฆขลาอาจจะไปแผลงฤทธิ์ที่นั่นนะคะแล้วหลังจากนั้นเมฆขลานี่เป็นลูกที่7ใช่ไหม6หรือ7นะ
1: นะครับ
2: 6หรือ7
1: เดี๋ยวผมเช็คบางทีเรื่องเลขนี่ก็ลืมเดี๋ยวผมเช็คนะครับมันจะมีเลขลูกที่7ใช่ครับลูกที่7เนาะแล้วก็ลูกที่8กำลังจะขึ้น
2: กำลังเกิดเป็นดีเพรสชันลูกนี้น่าสนใจไหมที่กำลังก่อตัวดีเพรสชันขณะนี
1: ้แนวเขาก็ไม่ได้มาเหมือนกันแนวเขาก็ไปทางใต้ญี่ปุ่นแต่ถ้าที่คาดการล่าสุดก็ไม่ได้เข้าญี่ปุ่นเฉียดๆนะครับ
2: ลูกอาจารย์ออกเฉียดมากกว่าเมฆขลาด้วยซ้ำ
1: ใช่ใช่ ลูกหลังนี่ห่างกว่าลูกนี้อีกครับไม่น่ากังวล
2: ค่ะบอกให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทราบกันนะคะสำหรับเรื่องของพายุเมฆลาแล้วก็ตัวดีเพรสชันเพราะว่าหลายคนเข้าไปดูในเว็บไซต์อาจจะเห็นว่าเอ้ยมันมีพายุแล้วก็มีดีเพรสชันก่อตัวขึ้นอีกในแปซิฟิกใช่ไหมค่ะทีนี้คลื่นลมภาคตะวันออกกลับมาบ้านเราค่ะคลื่นลมภาคตะวันออกเป็นไง
1: ภาคตะวันออกยังไม่มีอะไรมากนะครับก็ประมาณ1เมตรในวันนี้ไว้ก่อนนะครับแต่ว่าตั้งแต่พรุ่งนี้นะครับคาดว่าคลื่นจะเริ่มสูงแล้วนะครับ
2: พรุ่งนี้
1: สูงในลักษณะที่ไปได้นะครับก็คือสูงประมาณ 1-2 เมตร
2: แล้วหลังจากนี้ล่ะหลังจากวันพรุ่งนี้ล่ะมันจะสูงขึ้นมากกว่านี
1: ้ไม่ก็น่าจะสูงประมาณนี้ครับประมาณนี
2: ้แล้วเรามีจะมีประกาศคำเตือนออกมามั
1: ้ยไม่ถึงขนาดนั้นครับมันไม่ได้แบบว่าคือมันก็เป็นตามฤดูกาลแล้วก็ฝนที่หนักมากดูแล้วก็ไม่ได้เข้มข้นมากนะครับก็แต่ว่าเดี๋ยวติดตามอีกทีนึงแล้วกันนะครับมันก็ขึ้นกับหลายปัจจัยนะครับ
2: ต้องหนูคาดการว่าการกระจายของฝนรอบนี้มันจะทั่วถึงมาหรือว่ามันจะเป็นแค่บางจุดบางที่อีก
1: ก็ทั่วถึงขึ้นแต่ว่าม
2: ากกว่าเดิม
1: มากกว่าเดิมแต่ว่าก็เป็นลักษณะที่ไม่น่ากังวลยกเว้นพื้นที่เหล่านี้นะครับก็คืออีสานบน
2: แล้
1: วก็ภาคตะวันออกตรงนี้มากแน่ๆนะครับแล้วก็จะมีบางพื้นที่ซึ่งไม่มากนักก็คือด้านตะวันตกของภาคเหนือตะวันตกของภาคกลาง
2: ด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลาง
1: แถวแม่งสอนนะครับมีเชียงใหม่ตากำแพงเพชรอุทัยเนาะกาญจนบุรีราชบุรีนี่ผมยกตัวอย่างจังหวัดนะครับซึ่งอาจจะมีหนักแล้วก็หนักมากได้ตามขอบนะครับแต่ในขณะที่ภาคใต้เองก็ดูแล้วก็คงเป็นลักษณะของฝนตกหนักทั่วไป
4: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
5: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
6: พระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประกาศพระปริตรเจริญจิตตภาวนาตามแนวทางธรรมนาวาวังถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีที่วัดพระธาตุดอยวิสุทธิยานอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นายสมศักดิ์อนุราชเสนาประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ4เป็นประธานอัญเชิญผ้าไตรเครื่องไทยธรรมและสิ่งของพระราชทานแด่พระเถระโดยมีพระเทพวชิราธิบดีเจ้าคณะภาค67ธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์พระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเพื่อประกาศพระปริตรเจริญจิตตภาวนาตามแนวทางธรรมนาวาวังถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีสำหรับธรรมนาวาวังเป็นแนวทางการศึกษาและเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปสามารถนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตโดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าผ่านหลักธรรมสำคัญเช่นพระรัตนตรัยอริยสัจ4และการเจริญสติเปรียบเสมือนเรือแห่งธรรมที่นำพาผู้ศึกษาให้ก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคในชีวิตด้วยปัญญาและความเข้าใจอันนำไปสู่การพัฒนาจิตใจลดความทุกข์และสร้างความสงบสุขแก่ตนเองและสังคมต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
5: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
7: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัย ชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
8: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
9: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
10: English please press 1
11: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
12: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
13: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
14: และ App Store
15: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
16: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
17: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
18: สารคดีเกษตรชุด Farmer Alert เตือนภัยก่อนเกษตรกรรับมือได้ตอนเพลี้ยไฟมังคุดเกษตรกรชาวสวนมังคุดเตรียมตัวเฝ้าระวังการระบาดของเพลี้ยไฟในมังคุด มักพบเข้าทำลายในระยะที่ต้นมังคุดเริ่มออกดอกและติดผลอ่อนจนถึงระยะแตกยอดอ่อนและใบอ่อนโดยจะพบตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของเพลี้ยไฟเข้าทำลายดูดกินน้ำเลี้ยงจากส่วนต่างๆของพืชสำหรับการทำลายของเพลี้ยไฟในระยะออกดอกและติดผลอ่อนอาจทำให้ดอกและผลอ่อนมังคุดร่วงส่วนผลอ่อนมังคุดที่ไม่ร่วงเมื่อมีการพัฒนาผลโตขึ้นจะเห็นรอยทำลายของเพลี้ยไฟชัดเจนเนื่องจากผิวเปลือกมังคุดจะมีลักษณะขรุขระที่เรียกว่าผิวขี้กลากทำให้ผลผลิตมังคุดมีคุณภาพต่ำการเข้าทำลายของเพลี้ยไฟในระยะแตกยอดอ่อนและใบอ่อนจะส่งผลทำให้ต้นมังคุดชะงักการเจริญเติบโตแคร์แกรนหงิกงอใบไหม้และต้นมังคุดขาดความสมบูรณ์สำหรับแนวทางในการป้องกันและแก้ไขการระบาดของเพลี้ยไฟให้เกษตรกรสำรวจการระบาดของเพลี้ยไฟบนดอกและยอดอ่อนหากพบเพลี้ยไฟตั้งแต่1ตัวต่อ4ดอกหรือ1ตัวต่อยอดให้เกษตรกรฉีดสารที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดได้แก่อิมิดาโคพริต 70%WG อัตรา3กรัมต่อน้ำ20ลิตรหรือสารคาร์โบซัลแฟน 20%EC อัตรา50มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรหรือสารฟิโพรนิล 5%SC อัตรา10มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรและไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้งเพราะจะทำให้เพลี้ยไฟสามารถต้านทานสารที่ฉีดพ่นได้เกษตรกรยุคใหม่เข้าใจพืชรู้ทันโรค Farmer Alert by Farm Radio เสริมสร้างความพร้อมให้เกษตรกรเตือนภัยก่อนเกษตรกรรับมือได้เตือนแล้วนะ
7: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริมหาวัชระราธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
14: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
19: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
20: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่าง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับประจำเช้าของวันอังคารที่23มิถุนายน2569พบกับผมนนทพัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือแล้วก็องค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเช่นเคยนะครับเราพบกันที่นี่นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกาถึง10นาฬิกาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมานะครับ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็รับฟังผ่านทางออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจ Facebook แล้วก็ YouTube วิทยุมจรนครราชสีมารวมไปถึงเว็บไซต์ของทางสมาคมครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org นะครับเช้านี้หลายพื้นที่นะครับมีฝนโปรยปรายลงมาเล็กน้อยนะครับก็ในช่วงแรกนี้ของเราก็เช่นเคยสำหรับช่วงของNMAB Update ก็จะมีข่าวพยากรณ์อากาศนะครับให้ท่านได้รับฟังกันรวมไปถึงหลักเกณฑ์การขอขึ้นหรือว่าขอมีบัตรประจำตัวคนพิการนะครับจากที่ทางด้านของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการออกหลักเกณฑ์ใหม่นะครับซึ่งให้ที่ใช้การพิจารณาเชิงสังคมร่วมด้วยกับการขอออกบัตรคนพิการนะครับในวันนี้ก็จะนำรายละเอียดนะครับมาย้ำให้ทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งว่าพิการแบบไหนบ้างที่จะสามารถให้พม.นะครับให้เจ้าที่ของพม.หรือเจ้าที่ของศูนย์บริการคนพิการจังหวัดประเมินเพื่อออกบัตรคนพิการให้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวไปรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ลองจินตนาการดูนะครับสมมุติว่าต้องลางานแต่เช้าตรู่นั่งรถฝ่ารถติดไปโรงพยาบาลไปนั่งรอคิวครึ่งค่อนวันเพียงเพื่อให้หมอเซ็นกระดาษแผ่นเดียวเพื่อยืนยันว่าตาบอดทั้งที่ความจริงเรื่องนี้ใครๆก็มองเห็นได้ชัดเจนอยู่แล้ว
2: ใช่ค่ะฟังดูเป็นตลกร้ายเลยนะคะแต่นี่แหละคือสิ่งที่คนพิการต้องเจอมาตลอด
1: แต่วันนี้ระบบที่ว่ากำลังจะถูกทุบทิ้งแล้วครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลข่าวสารประจำวันในช่วง NMB Update ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับ
2: ค่ะซึ่งรายการของเราเนี่ยออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะ
1: ใช่เลยครับเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.เลยผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับ
2: สำหรับวันนี้ตรงกับวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569เราคัดเรื่องสำคัญ2เรื่องมาเล่าให้ฟังแบบเจาะลึกสุดๆเลยค่ะ
1: คือแบบไม่มีการตัดทอนสรุปความเลยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและเอาไปใช้งานได้จริงเรื่องแรกคือเราจะมากางแผนที่สภาพอากาศของวันนี้กันครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของเรา
2: เราจะเจาะลึกกันทุกซอกทุกมุมเลยค่ะส่วนเรื่องที่2ก็คือข่าวใหญ่จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เรื่องการปรับเกณฑ์ทำบัตรประจำตัวคนพิการแบบใหม่ที่เกริ่นไปเมื่อตอนต้นรายการนั่นแหละค่ะ
1: ฟังดูเหมือนเป็น2เรื่องที่อยู่คนละขั้วเลยเนาะเรื่องนึงคือดินฟ้าอากาศอีกเรื่องคือนโยบายรัฐ
2: ใช่ค่ะแต่ถ้าเรามองลึกลงไปทั้ง2เรื่องคือการพยายามลดอุปสรรคในการใช้ชีวิตทั้งคู่นะคะการรู้สภาพอากาศคือการเตรียมพร้อมรับมือกับธรรมชาติที่เราควบคุมไม่ได้ส่วนการแก้กฎเกณฑ์ของรัฐก็คือการทลายกำแพงที่มนุษย์สร้างขึ้นมาขวางกันเองเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ์และก้าวออกจากบ้านได้ง่ายขึ้นค่ะ
1: น่าสนใจที่เชื่อมโยงแบบนี้ครับงั้นเรามาเริ่มทลายข้อจำกัดเรื่องแรกกันก่อนเลยก่อนจะออกจากบ้านไปทำธุระท้องฟ้าวันนี้เป็นใจแค่ไหน
2: ใช่ค่ะข้อมูลล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ประกาศตอนตีห้าของวันนี้ภาพรวมก็คือประเทศไทยมีฝนน้อยลงค่ะ
1: ที่ฝนน้อยลงเนี่ยกลไกของมันคือมรสุมตะเวนตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมันเริ่มมีกำลังอ่อนลงใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องเลยค่ะอธิบายง่ายๆคือตัวการที่หอบเอาความชื้นจากทะเลพัดเข้ามาปกคลุมบ้านเรามันเบาแรงลงนั่นแหละค่ะแต่กรมอุตุเขาก็ยังเตือนนะคะว่าอย่าเพิ่งชะล่าใจเพราะอันตรายจากฝนฟ้าคะนองก็ยังมีอยู่ค่ะ
1: ทีนี้มาเจาะลึกที่ภาคอีสานบ้านเรากันบ้างวันนี้เขาระบุว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่
2: แค่ 20% นะคะ
1: ครับส่วนมากจะเทไปแถวขอบและตอนล่างของภาคอย่างจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีครับ
2: แล้วก็มีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยนะคะ
1: ส่วนอุณหภูมิเนี่ยถ้าดูกราฟความร้อนวันนี้จะเห็นว่ามีการกระจายตัวที่น่าสนใจมากเลยครับลองดูตัวเลขรายจังหวัดนะที่จังหวัดเลยตอนเช้าๆอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุดไปแตะ34องศาเซลเซียส
2: ส่วนนครพนมอยู่ที่24-35ค่ะขอนแก่น23-35มหาสารคาม26-35นครราชสีมาบ้านเรา26-36
1: และที่ร้อนสุดๆวันนี้คืออุบลราชธานีครับต่ำสุด25แต่สูงสุดเนี่ยทะลุไปถึง37องศาเซลเซียสเลย
2: โอ้โห37เลยเหรอคะ
1: ใช่ครับเดี๋ยวนะลองเทียบดูขอนแก่นตอนเช้า23องศานี่คือเย็นสบายแบบไม่ต้องเปิดแอร์เลยนะแต่พอไปดูอุบลราชธานีช่วงบ่ายปาก็ไป37องศา
2: ต่างกันเยอะมากค่ะ
1: ทำไมมันถึงต่างกันขนาดนี้ในภาคเดียวกันครับมันไม่ใช่แค่การสุ่มตั้งอุณหภูมิแอร์ในแต่ละห้องแน่ๆกลไกทางภูมิศาสตร์อะไรที่ทำให้อุบลกลายเป็นเตาอบในขณะที่เลยหรือขอนแก่นยังพอมีลมเย็น
2: อ๋อเป็นประเด็นที่เจาะลึกดีมากเลยค่ะกลไกหลักๆคือเรื่องของทิศทางลมและลักษณะภูมิประเทศอย่างที่บอกไปว่ามรสุมมันอ่อนกำลังลงพอลมที่พัดเอาความชื้นมามันอ่อนโอกาสที่จะเกิดเมฆบังแดดก็น้อยลงตามไปด้วยค่ะ
1: อ่าฮะพอเมฆน้อยแดดก็ลงเต็มๆ
2: ใช่ค่ะแล้วอุบลราชธานีเนี่ยตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดรับแสงแดดเต็มที่ตั้งแต่เช้าและถ้าวันไหนที่ความชื้นในอากาศตรงนั้นมีน้อยดินแห้งมันจะเกิดการสะสมความร้อนได้เร็วกว่าค่ะ
1: เข้าใจละ
2: ส่วนพื้นที่อย่างเลยหรือขอนแก่นอาจจะยังมีอิทธิพลของแนวเขาหรือความชื้นสะสมที่ช่วยกดอุณหภูมิไว้ได้บ้างในช่วงเช้าค่ะ
1: อ๋อพอไม่มีเมฆมาบังแดดก็ส่องตรงลงมาเต็มๆทีนี้มีอีกเรื่องที่สงสัยมาตลอดเลยครับ
2: เรื่องอะไรคะ
1: เวลาได้ยินคำว่าฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่หรือที่ชอบพูดกันว่าฝนเล็กน้อยฝนปานกลางฝนตกหนักเนี่ยทางอุตุนิยมวิทยาเขามีเกณฑ์วัดที่เป็นตัวเลขชัดเจนไหมหรือแค่ใช้สายตากะเอาว่าตกหนักตกเบา
2: โหเขาใช้เครื่องมือวัดปริมาณน้ำฝนที่เป็นมาตรฐานสากลเลยค่ะหน่วยเป็นมิลลิเมตรแบ่งชัดเจน4ระดับเลย
1: อ้าวมีเกณฑ์ชัดเจนเลยเหรอครับว่ายังไงบ้าง
2: ระดับแรกฝนเล็กน้อยคือตั้งแต่ 0.1 ถึง 10.0 มิลลิเมตรค่ะระดับที่2ฝนปานกลางอยู่ที่ 10.1 ถึง 35.0 มิลลิเมตร
1: อือหือแล้วฝนตกหนักล่ะครับ
2: ระดับที่3ฝนหนักคือ 35.1 ถึง 90.0 มิลลิเมตรค่ะและระดับสุดท้ายฝนหนักมากคือตั้งแต่ 90.1 มิลลิเมตรขึ้นไปเลย
1: แล้วตัวเลขมิลลิเมตรพวกนี้มันบอกอะไรในการใช้ชีวิตจริงบ้างครับสมมุติผมเป็นเกษตรกรที่โคราชฝน10มิลลิเมตรกับ90มิลลิเมตรเนี่ยมันสร้างความต่างขนาดไหน
2: ต่างกันมหาศาลเลยค่ะลองนึกภาพฝน10มิลลิเมตรตกลงมาในไร่มันสำปะหลังมันคือปริมาณที่พอดีให้ดินชุ่มชื้นพืชได้กินน้ำ
1: คือกำลังดีเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ฝนแตะระดับ90มิลลิเมตรหรือที่เรียกว่าฝนหนักมากนั่นแปลว่ามวลน้ำจำนวนมหาศาลเทลงมาในเวลาสั้นๆดินที่โคราชหรือพื้นที่ไหนก็ตามจะอุ้มน้ำไม่ทันค่ะ
1: โอ้โหผลก็คือเกิดน้ำท่วมขังรากพืชเน่าเสียแน่นอน
2: ถูกต้องค่ะหรือถ้าเป็นในเขตเมืองอย่างตัวเมืองโคราช90มิลลิเมตรเนี่ยคือระดับที่ท่อระบายน้ำจะเริ่มทำงานไม่ทันแล้วน้ำจะรอการระบายอยู่บนถนนเลยค่ะ
1: แปลว่าการที่เรารู้เกณฑ์พวกนี้มันคือการรู้ว่าเราต้องเตรียมรับมือกับน้ำรดต้นไม้หรือน้ำหลากนั่นเองเนอะ
2: ใช่เลยค่ะงั้นเรามาดูภาพรวมของภูมิภาคอื่นๆกันบ้างเผื่อใครมีญาติพี่น้องหรือต้องเดินทางข้ามจังหวัด
1: ได้เลยครับเริ่มที่ภาคเหนือวันนี้มีฝนร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากแถวแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิแกว่งตั้งแต่23ถึง27ไปจนถึง33ถึง38องศาเซลเซียสร้อนจัดเหมือนกันนะเนี่ย
2: ร้อนเอาเรื่องเลยค่ะส่วนภาคกลางก็ฝนร้อยละ20เหมือนกันแถวอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 สูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสค่ะ
1: ขยับมากรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันบ้างวันนี้มีฝนร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนใหญ่จะมาแจมเอาช่วงบ่ายถึงค่ำครับอุณหภูมิต่ำสุด 27-28 สูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส
2: ไปทางภาคตะวันออกกันบ้างค่ะรวมทั้งชายฝั่งฝนขยับขึ้นมาเป็นร้อยละ30แถวนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร
1: อ่าฮะ
2: แต่ถ้าเจอฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรเลยนะคะ
1: ครับปิดท้ายที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนร้อยละ30แถวสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสคลื่นสูงประมาณ1เมตรครับ
2: ส่วนฝั่งอันดามันฝนชุกกว่าเพื่อเลยค่ะอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่แถวระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่ระนองขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรตั้งแต่พังงาลงไปคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะแต่ที่ต้องระวังคือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้ง2ฝั่งคลื่นสามารถสูงมากกว่า2เมตรได้เลยค่ะ
1: ตรงนี้แหละที่อยากเน้นย้ำสำหรับชาวเรือในฝั่งอันดามันทำไมฝนถึงไปกองอยู่ฝั่งอันดามันถึง 40% ในขณะที่ภาคอื่นแค่ 20% เองล่ะครับ
2: กลไกก็คือฝั่งอันดามันเป็นด่านแรกที่รับหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดมาจากมหาสมุทรอินเดียแบบเต็มๆเลยค่ะมวลอากาศชื้นปะทะชายฝั่งตรงนั้นก่อนเพื่อน
1: อ๋อคือรับไปก่อนใครเลย
2: ใช่ค่ะแม้มรสุมจะอ่อนกำลังแต่จุดที่มันเกิดความแปรปรวนจนเป็นพายุฝนฟ้าคะนองพลังงานลมมันยังดันให้คลื่นสูงทะลุ2เมตรได้สบายๆดังนั้นเรือเล็กหรือเรือประมงต้องหลีกเลี่ยงการเดินเรือเข้าไปในบริเวณเมฆดำๆเด็ดขาดเลยนะคะ
1: ชัดเจนครับใครมีข้อสงสัยเรื่องสภาพอากาศอยากถามเพิ่มเพื่อความชัวร์โทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่เบอร์1182ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขามีคุณสุรจิตจิตอารีรัตน์และคุณสุรพงษ์สาระปะคอยให้ข้อมูลอยู่ครับ
2: เอาล่ะเราคุยเรื่องวิธีรับมือกับธรรมชาติที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ไปแล้วทีนี้มาดูสิ่งที่เราน่าจะจัดการได้ง่ายกว่าแต่ที่ผ่านมากลับรับมือยากยิ่งกว่าสภาพอากาศเสียอีกนั่นคือเรื่องของกฎเกณฑ์ค่ะ
1: ใช่เลยครับวันนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เพิ่งประกาศเกณฑ์ใหม่ที่ถือว่าปลดล็อกความยุ่งยากไปได้เยอะมาก
2: มันคือเกณฑ์อะไรคะ
1: คือการอนุญาตให้คนพิการที่มีลักษณะความพิการมองเห็นชัดเจนด้วยตาเปล่าสามารถทำบัตรประจำตัวคนพิการได้เลยโดยไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์อีกต่อไปครับ
2: โอ้โหอย่างที่เกริ่นไปตอนต้นรายการเลยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยการที่คนพิการซึ่งมีสภาพร่างกายประจักษ์ชัดอยู่แล้วต้องถ่อไปโรงพยาบาลไปรอคิวเป็นวันๆเพื่อขอให้หมอออกใบรับรองเนี่ย
1: ครับ
2: มันเหมือนเราต้องไปต่อคิวขอหนังสือรับรองจากอำเภอเพื่อยืนยันว่าพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้ายังไงอย่างนั้นเลยค่ะทั้งที่ใครๆก็มองเห็น
1: เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากครับการยกเลิกขั้นตอนนี้มันไม่ใช่แค่อำนวยความสะดวกนะแต่มันคือการคืนศักดิ์ศรีให้คนพิการอย่างแท้จริงเลยทีนี้ทางพม.เขาจัดกลุ่มความพิการที่เข้าเกณฑ์ใหม่นี้ไว้มีทั้งหมด8ลักษณะครับแบ่งเป็น2กลุ่มหลัก
2: กลุ่มแรกคือความผิดปกติของใบหน้าและส่วนหัวมี4ลักษณะย่อยค่ะคือ 1. ตาฝ่อคือดวงตาสูญเสียสภาพไปอย่างชัดเจน 2. ใบหูขาดโครงสร้างหูหายไป 3. หน้าเบี้ยวถาวรกล้ามเนื้อหรือโครงสร้างหน้าผิดรูปไปเลยและ 4. กระโหลกศีรษะผิดรูปชัดเจนซึ่งหมายถึงรูปทรงศีรษะที่ผิดไปจากปกติจนมองเห็นได้ทันทีค่ะ
1: เดี๋ยวนะครับขอถามแทนหลายๆคนหน่อยคำว่าผิดรูปชัดเจนหรือหน้าเบี้ยวถาวรเนี่ยในทางปฏิบัติเขาใช้ไม้บรรทัดมาวัดหรือเปล่าว่าต้องเบี้ยวกี่องศาถึงจะเข้าเกณฑ์
2: ไม่ใช่แบบนั้นเลยค่ะและนี่คือหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้การประเมินเขาไม่ได้เน้นที่มิลลิเมตรหรือองศาความเบี้ยวแบบการแพทย์เป๊ะ
1: ๆอ้าวแล้วเขาดูจากอะไรครับ
2: เขาดูที่ผลกระทบต่อการใช้ชีวิตสังคมค่ะถ้าความผิดรูปนั้นมันชัดเจนจนทำให้การสื่อสารการเข้าสังคมหรือการทำงานของคนคนนั้นมีอุปสรรคนั่นแหละคือเกณฑ์ที่ใช้ประเมินซึ่งเดี๋ยวเราจะลงลึกเรื่องนี้กันต่อค่ะ
1: น่าสนใจมากครับงั้นมาดูกลุ่มที่2ก่อนคือความบกพร่องของแขนขาและนิ้วกลุ่มนี้มี4ลักษณะคือ 5. แขนหรือขาขาดหรือรีบ 6. นิ้วขาดหรือติดกันเป็นพังผืดอะไรแบบนี้ 7.ขาสั้นยาวไม่เท่ากันแบบเห็นได้ชัดจนกระทบการเดินและ8
2: มีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าคะ
1: เดี๋ยวนะครับในเอกสารมีแค่3ลักษณะย่อยในกลุ่มนี้นะ
2: อ้าวเหรอคะ
1: ใช่ครับรวมแล้วคือมีแค่7ลักษณะไม่ใช่8อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกต้องขออภัยด้วยนะครับสรุปคือกลุ่มใบหน้าและส่วนหัวมี4ลักษณะและกลุ่มแขนขาอีก3ลักษณะรวมเป็น7ลักษณะความพิการที่ประจักษ์ชัดไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ครับ
2: ไม่เป็นไรค่ะผิดพลาดกันได้จุดที่น่าชวนคุยต่อคือทำไมที่ผ่านมาเราถึงยึดติดกับแพทย์ขนาดนั้นถ้าเรามองภาพใหญ่การเปลี่ยนกฎครั้งนี้มันสะท้อนการเปลี่ยนผ่านแนวคิดระดับโลกเลยนะคะ
1: เปลี่ยนผ่านยังไงครับ
2: จากเดิมสังคมเรามองความพิการผ่านเลนส์ที่เรียกว่า medical model หรือแบบจำลองทางการแพทย์ที่มองว่าความพิการคือความบกพร่องของร่างกายที่ต้องให้หมอเป็นคนวินิจฉัยและหาทางรักษาแก้ไขให้กลับมาปกติค่ะ
1: แปลว่าถ้าหมอไม่เซ็นยืนยันรัฐก็จะไม่ยอมรับว่าคนคนนั้นพิการทั้งที่เขาก็เดินไม่ได้หรือมองไม่เห็นนี่นะ
2: ใช่ค่ะซึ่งมันสร้างความลำบากมากแต่ตอนนี้พม.กำลังขยับไปสู่โซเชียลโมเดลหรือแบบจำลองทางสังคมค่ะ
1: ฮะโมเดลนี้ต่างจากเดิมยังไงครับ
2: โมเดลนี้เชื่อว่าตัวร่างกายที่บกพร่องไม่ใช่ปัญหาหลักค่ะแต่สภาพแวดล้อมทางสังคมต่างหากที่สร้างอุปสรรคและทำให้คนคนนั้นกลายเป็นคนพิการเช่นคนนั่งวีลแชร์ไม่ได้รู้สึกพิการเพราะเขาเดินไม่ได้แต่เขารู้สึกพิการเพราะตึกไม่มีทางลาดต่างหาก ดังนั้นการประเมินว่าใครควรได้สวัสดิการจึงไม่ควรผูกขาดอยู่กับหมอในห้องตรวจแต่ควรประเมินจากชีวิตจริงในสังคมหรือที่เรียกว่า social assessment ค่ะ
1: โหเห็นภาพเลยครับแล้วพอไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์คำถามคือจะต้องทำยังไงใช้เอกสารอะไรและไปติดต่อที่ไหนเอาแบบขั้นตอนที่เอาไปทำตามได้ทันทีเลย
2: ขั้นตอนถูกออกแบบมาให้สั้นและง่ายมากค่ะแบ่งเป็น3สเต็ปสเต็ปที่1การประเมินร่วมเจ้าหน้าที่พม.จะไม่ได้ประเมินคนเดียวนะคะแต่จะทำงานร่วมกับผู้นำชุมชน2ท่านอาจจะเป็นอสม.หรือผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เพื่อช่วยกันยืนยันค่ะ
1: ครับผม
2: สเต็ปที่2เตรียมเอกสารใช้แค่บัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านและข้อมูลชื่อนามสกุลของผู้นำชุมชน2ท่านนั้นและสเต็ปที่3ก็คือยื่นคำขอค่ะ
1: แล้วไปยื่นที่ไหนล่ะครับต้องเข้าจังหวัดอย่างเดียวไหม
2: ไปบ้านได้เลยทั้งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยชาติจังหวัดหรือพมจ.องค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.เทศบาลเมืองพัทยา
3: สะดวกขึ้นเยอะเลย
2: ใช่ค่ะหรือถ้าใครเดินทางไม่สะดวกจริงๆก็สามารถรอรับบริการจากหน่วยบริการเคลื่อนที่หรือโมบายยูนิตที่จะลงพื้นที่ไปหาถึงชุมชนได้เลยค่ะ
1: เยี่ยมเลยครับเดี๋ยวก่อนขอตั้งข้อสังเกตตรงสเต็ปที่1 นิดนึงการเปลี่ยนอำนาจจากแพทย์เฉพาะทางมาเป็นผู้ใหญ่บ้านหรืออสม.2คนในการประเมินความพิการเนี่ยมันไว้ใจได้แค่ไหนครับถามตรงๆเลยนะมันจะไม่เกิดระบบอุปถัมภ์หรือการประเมินที่คลาดเคลื่อนหรอในเมื่อพวกเขาไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านสรีรวิทยา
2: เป็นประเด็นที่คนตั้งคำถามกันเยอะมากค่ะแต่ถ้าเรามองในมุมของโซเชียลโมเดลอย่างที่คุยกันไประบบนี้มันอาศัยพลังของโซเชียลแฟบริกหรือสายใยทางสังคมค่ะ
1: สายใยทางสังคมยังไงครับ
2: ลองนึกดูนะคะหมออาจจะเจอคนพิการแค่15นาทีในห้องสี่เหลี่ยมเห็นแค่ผลเอ็กซเรย์หรือสภาพภายนอกแต่ผู้ใหญ่บ้านหรืออสม.คือคนที่เดินสวนกันในหมู่บ้านทุกวันเขาเห็นว่าคนตาบอดคนนี้ต้องเดินหลบหลุมบ่อบนถนนยังไงเขาเห็นว่าคนขาเป๋คนนี้ไปทำงานรับจ้างไม่ได้เพราะอะไรความรู้ที่เกิดจากการคลุกคลีในบริบทชีวิตจริงแบบนี้แหละค่ะที่ช่วยยืนยันข้อจำกัดทางสังคมได้ดีกว่าผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเสียอีก
1: หมายความว่าพม.ไม่ได้ต้องการผลตรวจว่าเส้นประสาทตาฝ่อไปกี่เปอร์เซ็นต์แต่พม.ต้องการคนมายืนยันว่าความตาบอดนั้นมันทำให้เขาใช้ชีวิตยากลำบากจริงๆจนสมควรได้รับการดูแลจากรัฐซึ่งคนในชุมชนนั่นแหละที่ตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุด
2: ถูกต้องที่สุดเลยค่ะการดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมันยังแฝงกุศโลบายด้วยนะคะ
1: กุศโลบายอะไรครับ
2: คือถ้าผู้ใหญ่บ้านเป็นคนเซ็นรับรองว่าลูกบ้านคนนี้มีความยากลำบากมันก็เหมือนเป็นการผูกมัดไกลๆให้ผู้นำชุมชนต้องหันมาดูแลและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในหมู่บ้านให้เอื้อต่อคนพิการคนนั้นด้วยค่ะ
1: โอ้โหเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยสำหรับใครที่กำลังฟังอยู่แล้วมีข้อสงสัยหรืออยากรู้รายละเอียดเกณฑ์ใหม่นี้เพิ่มเติมโทรไปที่สายด่วนพม.1300ได้เลยนะครับตลอด24ชั่วโมงและสำหรับข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับรายการหรือทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์044-353452หรืออีกเบอร์ก็คือ0816162399ครับ
2: ก่อนจากกันวันนี้อยากฝากประเด็นสั้นๆให้เราลองเอากลับไปคิดดูนะคะการที่รัฐเปลี่ยนวิธีประเมินคนพิการจากห้องตรวจมาสู่ชุมชนมันกำลังส่งสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างกับพวกเราทุกคนค่ะ
1: สัญญาณอะไรครับ
2: ว่าแท้จริงแล้วความพิการอาจจะไม่ใช่ความผิดปกติของร่างกายคนคนหนึ่งแต่มันคือตัวชี้วัดความพร้อมของสังคมต่างหากค่ะว่าชุมชนของเราใจกว้างและพร้อมจะอบรับสมาชิกที่มีความหลากหลายได้มากน้อยแค่ไหน
1: เป็นมุมมองที่ทำให้เราต้องกลับมาทบทวนสภาพแวดล้อมรอบตัวเลยจริงๆครับวันนี้เราเริ่มจากการวิเคราะห์ท้องฟ้าเพื่อรับมือกับฝนที่มองไม่เห็นและจบด้วยการวิเคราะห์สังคมเพื่อรับมือกับข้อจำกัดที่เรามองเห็นร่วมกันพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลย
4: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

45นาทีครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสสัมมณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับยิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งนะครับไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็รับฟังผ่านทางออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางแฟนเพจ Facebook แล้วก็ YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมารวมไปถึงเว็บไซต์ของทางสมาคมครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org นะครับก็รับฟังรายการของเราได้ในทุกๆช่องทางครับในช่วงนี้ครับมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับจากองค์กรเครือข่ายของเราก็คือสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับได้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์เชิญสมาชิกคนตาบอดนะครับใน4จังหวัดในการดูแลของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องลดความเสี่ยงในการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆสำหรับคนตาบอดรุ่นนี้จัดเป็นรุ่นที่3แล้วนะครับซึ่งโครงการนี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่6ถึง9กรกฎาคม2569นะครับ4วัน3คืนวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีนะครับถ้าผมนับไม่ผิดก็สถานที่จัดนะครับก็จะเป็นโรงแรมสุนีแกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีครับโดยกลุ่มเป้าหมายนะครับรับจำนวน16ท่านจาก4จังหวัดนะครับอันนี้คือโควต้าของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแต่คนตาบอดที่เข้าร่วมน่าจะมีจากสาขาอื่นด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเขตอุบลก็จะเป็นสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางดูแลตรงนี้อยู่นะครับทางสาขาตอนล่างเราได้รับโควต้ามา16ท่านนะครับแต่ในแต่ละจังหวัดละ4ท่านนะครับก็จะเป็นนครราชสีมา4ท่านนะครับบุรีรัมย์4ท่านสุรินทร์4ท่านแล้วก็ศรีสะเกษ4ท่านนะครับก็คนตาบอดท่านใดนะครับที่เป็นสมาชิกของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยแล้วก็อยู่ในสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนี้นะครับก็สามารถโทรไปลงชื่อได้นะครับลงชื่อได้กับพี่ปุ้ยนะครับเรนุกาแสงโสพลพงศ์เจ้าที่ของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงตอนล่างนะครับโทรไปลงชื่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์063192 8293นะครับ063192 8293นะครับพี่ปุ้ยเรนุกานะครับก็สามารถโทรลงชื่อกันได้โดยสามารถโทรลงชื่อได้ตั้งแต่วันนี้นะครับสิ้นสุดการรับสมัครก็คือวันที่

26วันศุกร์นี้นะครับ26มิถุนายนหากมีผู้สมัครมาเป็นจำนวนมากนะครับจะขออนุญาตใช้วิธีการจับสลากนะครับเพื่อคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการตามโควต้าที่ทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงตอนล่างได้รับมานะครับนี่คือข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับจากองค์กรเครือข่ายของเราแต่สำหรับพี่น้องของสมาชิกของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราถ้าเกิดอยากเข้าร่วมโครงการลักษณะนี้นะครับไม่ต้องเสียใจไปนะครับที่โควต้ามันมีแค่4ที่อาจจะลงชื่อไม่ทันหรืออาจจะไม่สะดวกไปที่อุบลนะครับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็จะมีโครงการเกี่ยวกับสาธารณภัยตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้น้ำท่วมนะครับพายุนะครับแล้วก็ภัยอื่นๆนะครับภัยแผ่นดินไหวภัยก่อการร้ายอะไรพวกนี้นะครับเราก็ได้เขียนโครงการนี้ขึ้นแล้วได้รับอนุมัตินะครับจากทางอนุกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดนครราชสีมาเรียบร้อยตอนนี้รอทางงบประมาณจากส่วนกลางลงมาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะได้จัดให้กับสมาชิกของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้รับความรู้นะครับเพราะว่าปัจจุบันเรื่องของภัยต่างๆนี้ก็เกิดขึ้นได้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมแผ่นดินไหวไฟไม่อะไรพวกนี้นะครับคนตาบอดเราก็ควรจะต้องมีความรู้มีทักษะในการดูแลตัวเองในการเอาตัวรอดนะครับหากเกิดภัยเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่เป็นภาระให้กับสังคมนะครับเราจะดูแลตัวเองได้เพื่อที่การช่วยเหลือนะครับหรืออะไรต่างๆที่จะมาในช่วงเวลานั้นจะได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะได้มีการส่งต่อความรู้ตรงนี้ครับให้กับครอบครัวนะครับให้ได้รับทราบด้วยเพราะว่าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญกับทุกๆคนนะครับการเอาตัวรอดเรื่องจากภัยต่างๆตรงนี้นะครับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็จะได้จัดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับก็รองบประมาณจากทางส่วนกลางมาก่อนนะครับก็จะได้ทำสัญญาแล้วก็ได้ระบุวันจัดโครงการอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านใดสนใจก็โทรลงชื่อไว้ก่อนได้นะครับที่กับเจ้าหน้าที่เรานะครับเมื่อเราได้รับงบประมาณแล้วก็กำหนดวันจัดเรียบร้อยแล้วเราจะได้โทรไปยืนยันอีกกับท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าท่านจะยังสะดวกเข้าร่วมหรือไม่นะครับตอนนี้ก็คือเป็นการลงชื่อแสดงความสนใจไว้ได้ก่อนเลยนะครับสามารถลงชื่อแสดงความสนใจได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452นะครับ044-353-452 0816162399 0816162399นะครับก็ทางสมาคมของเราก็มีความยินดีนะครับมีความตั้งใจที่จะจัดโครงการให้ความรู้แบบนี้ให้กับสมาชิกของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรานะครับแล้วก็จะมีวิทยากรนะครับผู้มีความรู้จากหลายๆที่เลยนะครับมาให้ความรู้ของเราอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนนะครับก็ยังมีอีกหลายโครงการนะครับที่เราเตรียมมาไว้นะครับให้กับสมาชิกของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราไม่ว่าจะเป็นโครงการการทำผมเช็ดเท้าจากห่วงถุงเท้านะครับตรงนี้ก็รองบประมาณมาพร้อมกันกับตัวโครงการสาธารณภัยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งโครงการของทางมูลนิธิเราก็จะเป็นโครงการเกี่ยวกับส่งเสริมด้านการออมให้กับคนตาบอดนะครับหลังจากที่ปีที่ผ่านมาทางสมาคมเราจัดมานะครับแต่ก็ได้เขาเรียกว่าได้งบประมาณมาจัดเพียงแค่1วันซึ่งความรู้ที่ควรจะได้ก็อาจจะได้น้อยนะครับบางอย่างก็ตกหล่นไปนะครับตอนนี้เราได้ส่งขอเพิ่มเติมไปนะครับ3วัน2คืนนะครับแล้วก็เป็น
โครงการที่อยู่ภายใต้การดูแลของทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดองค์กรในเครือของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็จะสามารถเปิดให้กับสมาชิกทั่วประเทศได้เข้าร่วมได้ด้วยนะครับสำหรับโครงการนั้นแต่ตอนนี้รอการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการส่วนกลางก่อนนะครับถ้าเกิดได้รับการอนุมัติเรียบร้อยเราก็จะได้ประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสามารถติดตามข่าวสารของทางสมาคมหรือว่าองค์กรในเครือของเราได้หลากหลายช่องทางนะครับโทรสอบถามได้ที่044-353-452หรือ0816162399นะครับหรือว่าติดตามข่าวสารผ่านทางเพจ Facebook ก็จะมีของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับสามารถค้นหาข้อมูลตรงนี้ได้หรือว่าเว็บไซต์ของทางสมาคมก็ www.nmab.or.th/radio สำหรับฟัง KRB Radio หรือว่า www.nmab.or.th เฉยๆนะครับก็เข้าไปมีข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับบนทางหน้าเว็บให้ได้ติดตามกันแล้วก็เว็บไซต์ของทางมูลนิธิก็ www.bldf.or.th นะครับก็ติดตามข่าวสารของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาหรือว่าศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาหรือว่ามูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดของเราได้ในทุกๆช่องทางเลยนะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในเช้าวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันมาอีกครั้งในวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ปกป้องเมืองเศรษฐกิจ EEC ครม.เดือนหน้าแก้ปัญหาน้ำท่วมระยองสร้างคลองผ่านน้ำทับมากระแมงร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินการโครงการคลองระบายน้ำคลองทับมาคลองกระแมงอำเภอบ้านค่ายอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 4,400 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินการ5ปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่สำคัญของจังหวัดระยองพื้นที่บ้านค่ายและอำเภอเมืองระยองเป็นพื้นที่รองรับน้ำจากลุ่มน้ำตอนบนซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศค่อนข้างลาดชันเมื่อเกิดฝนตกหนักจะมีปริมาณน้ำไหลหลากลงสู่พื้นที่ตอนล่างอย่างรวดเร็วขณะที่คลองทับมาซึ่งเป็นคลองสายหลักมีขีดความสามารถในการระบายน้ำจำกัดประกอบกับบางช่วงยังได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำทะเลหนุนส่งผลให้เกิดน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมสำคัญอยู่เป็นประจำสร้างความเสียหายแก่ประชาชนและภาคเศรษฐกิจในพื้นที่โครงการดังกล่าวมุ่งเสริมศักยภาพการระบายน้ำของพื้นที่ทั้งระบบโดยมีองค์ประกอบสำคัญได้แก่การขุดคลองระบายน้ำสายใหม่เพื่อผ่านน้ำส่วนเกินจากคลองทับมาไปยังคลองกระแมงการปรับปรุงคลองกระแมงให้สามารถรองรับปริมาณน้ำได้มากขึ้นตลอดจนการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำและอาคารประกอบต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนและสนับสนุนการกักเก็บน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้งโครงการจะแล้วเสร็จและจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดความเสี่ยงของอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านค่ายอำเภอเมืองระยองลดความเสียหายต่อบ้านเรือนประชาชนพื้นที่เกษตรกรรมระบบสาธารณูปโภคและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำรองรับการพัฒนาเมืองและการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยองในระยะยาวจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างไสวทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีก องทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนไตรรงค์รง
10: ไตรรงค์ทองไทยปลิวสวายงามสง่าเอ๊ะทำไมเราเรียกธงชาติไทยว่าธงไตรรงค์ล่ะ
11: เพราะธงไตรรงค์มี3สีสีแดงขาวน้ำเงินคำว่าไตรแปลว่า3คำว่ารงค์แปลว่าสีคำว่ารงค์เวลาเขียนต้องใส่คอควายกรันด้วยไม่อย่างนั้นความหมายจะต่างกันไป
10: ต่างกันยังไงหรอ
11: คำว่ารงค์ถ้าไม่มีคอควายกรันหมายถึงยางไม้มีสีเหลืองแต่ไม่ได้แปลว่าสีรงใช้ทำยาได้ใช้เขียนหนังสือหรือระบายสีก็ได้ธงไตรรงค์แปลว่าธงสามสีเป็นเครื่องหมายแทนชาติศาสนาและพระมหากษัตริย
12: ์และพบกันใหม่นะคะ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่จัดเสวนาฟื้นใจบ้านฟื้นใจย่านฟื้นชีวิตเมืองเปิดบ้านเรียนรู้เชื่อมผู้คนฟื้นฟูย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์วังท่าเจดีย์กิ่ว112ปีศรีนคราคารานิวาสคุ้มหลวงเก่าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนที่วังเจดีย์กิ่วตำบลช้างม้อยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่หรือสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่เดิมนายพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานเสวนาฟื้นใจบ้านฟื้นใจย่านฟื้นชีวิตเมืองเปิดบ้านเรียนรู้เชื่อมผู้คนฟื้นฟูย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายในงานวังเจดีย์กิ่ว112ปีศรีนคราคารานิวาสซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดขึ้นโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพพรพัชรกิตติคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพร้อมด้วยคณาจารย์ตลอดจนตัวแทนหน่วยงานองค์กรภาครัฐภาคประชาสังคมภาคประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าเมื่อเราพูดถึงเมืองเชียงใหม่สิ่งที่เป็นหัวใจและเสน่ห์ที่ไม่มีใครเหมือนคือย่านเก่าซึ่งเปรียบเสมือนสมุดบันทึกเล่มใหญ่ที่รวบรวมประวัติศาสตร์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมและความทรงจำร่วมของชุมชนเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวังท่าเจดีย์กิ่วหรือที่คุ้นเคยในฐานะอดีตสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งปีนี้มีอายุครบ112ปีถือเป็นพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมที่มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงอดีตสู่ปัจจุบันอย่างไรก็ตามท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงและเติบโตของเมืองในปัจจุบันย่านเก่าหลายแห่งกำลังเผชิญกับความท้าทายทั้งในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงสร้างชุมชนที่เปลี่ยนไปซึ่งเราจะปล่อยให้คุณค่าเหล่านี้เลือนหายไปตามกาลเวลาก็นับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายยิ่งการจัดเสวนาในวันนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการโปรแกรมบ่มเพาะและเร่งรัดกระบวนการเพื่อมุ่งสู่เมืองน่าอยู่ที่ชาญฉลาดระยะที่2ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างยิ่งจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตลอดจนภาคีทั้งท้องถิ่นภาควิชาการภาครัฐและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญและทันท่วงทีในการร่วมการค้นหาแนวทางหรือโซลูชันที่เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนแนวคิดฟื้นใจย่านและเปิดย่านการนำเครื่องมือด้านการพัฒนาเมืองมาปรับใช้อย่างสมดุลในวันนี้ไม่ใช่เพียงเพื่ออนุรักษ์ตึกเก่าหรือบ้านโบราณให้คงอยู่เท่านั้นแต่คือการคืนชีวิตให้พื้นที่มรดกเหล่านี้กลับมาโลดแล่นเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้เชื่อมโยงผู้คนจากหลากหลายรุ่นและต่อยอดสู่การเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และงานคราฟของชุมชนที่สามารถสร้างรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างยั่งยืนคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกส มาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
9: และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: เออหนูพี่ขอถามหน่อยสิ
1: พี่ทีมีอะไรจะถามหนูเหรอคะ
0: คืออย่างนี้เมื่อวานนี้พี่ไปซ้อมละครเวทีมาแล้วในบทมันมีคำพูดคำหนึ่งที่พี่อ่านแล้วไม่เข้าใจอ่ะตีความหมายของบทไม่ถูก
1: แล้วบทเขาว่ายังไงล่ะคะ
0: เนี่ยเขียนอย่างนี้เลยกระเบื้องจะเฟื่องฟูลอยน้ำเต้าน้อยจะถอยจมอ่านแล้วงงไม่เข้าใจว่ามันหมายความว่าอะไรคำนี
1: ้ถ้าหนูอธิบายให้พี่ทินฟังแล้วพี่ทินจะให้รางวัลหนูไหมคะ
0: มี
2: กระเบื้องจะเฟื่องฟูลอยน้ำเต้าน้อยจะถอยจมเป็นสำนวนหมายถึงยุคที่มีความวิปริตผิดปกติกระเบื้องซึ่งมีน้ำหนักมากปกติจะจมน้ำกลับลอยน้ำได้เปรียบเหมือนคนชั่วที่เฟื่องฟูคือได้ดีและเป็นแบบอย่างให้คนชั่วคนอื่นๆทำชั่วตามส่วนน้ำเต้าแห้งซึ่งปกติลอยน้ำได้กลับจมน้ำลงไปเปรียบได้กับคนดีที่กลับตกต่ำนอกจากไม่เป็นที่สนใจของสังคมแล้วยังถูกคนชั่วรังแกเอาเหมือนกับคนที่ทำดีแล้วกลับถูกมองข้ามไปแต่คนที่ทำชั่วกลับได้รับการยกย่องหรือถูกมองว่าดี
0: อ๋อที่แท้เป็นอย่างนี้นี่เองเอ๊ะแล้วทำไมผู้กำกับเขาต้องเขียนบทให้พี่เล่นเป็นคนไม่ดีด้วยล่ะทั้งที่หน้าตาของพี่ก็หน้าตาเป็นคนแสนดีขนาดนี้แล้วนี่พี่จะต้องมากลายเป็นกระเบื้องจะเฟื่องฟูลอยคือเป็นคนชั่วที่ทำชั่วแล้วได้ดีอย่างนี้เหรอ
1: รู้ว่าผู้กำกับเขาคงจะพิจารณาแล้วล่ะค่ะว่าพี่ทินเหมาะสมที่จะเล่นบทนี้
0: อ้าวอ้าวอ้าวพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไง
1: ก็หมายความอย่างที่พูดนั่นแหละค่ะล้อเล่นค่ะพี่ทินอธิบายเสร็จแล้วขอรางวัลด้วยค่ะ
0: ไม่พี่ไม่ให้พี่เป็นคนชั่ว

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ช่วยเลขาธิการสปท.เปิดโครงการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการเสริมความรู้ด้านสิทธิสวัสดิการและการเข้าถึงบริการในพื้นที่ชายแดนใต้นายรุษฎีหายีมะลีผู้ช่วยเลขาธิการสปท.เป็นประธานเปิดโครงการอบรมด้านสิทธิผู้ปกครองเด็กพิการทางด้านสติปัญญาและออทิสติกณโรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาสเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการและการเข้าถึงบริการต่างๆสำหรับเด็กพิการและครอบครัวจัดโดยชมรมเสริมสร้างศักยภาพเพื่อเพื่อนคนพิการโดยมีผู้ปกครองเด็กพิการผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนโดยสหภาพยุโรปภายใต้การดูแลของ Minority Rights Group ซึ่งเป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนพัฒนาเอกชนระดับนานาชาติเพื่อปกป้องและส่งเสริมสิทธิชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์คนพิการและกลุ่มเปราะบางรวมถึงชนพื้นเมืองทั่วโลกได้เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการทำงานร่วมกันกับองค์กรคนพิการในการขับเคลื่อนสิทธิคนพิการในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับการอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับกฎหมายสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของคนพิการตามกฎหมายไทยแนวทางการเข้าถึงสิทธิด้านการรักษาพยาบาลการฟื้นฟูสมรรถภาพและสิทธิทางการศึกษาตลอดจนการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้กำลังใจระหว่างผู้ปกครองด้วยกันนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมยังได้เรียนรู้ในประเด็นสำคัญอาทิกระบวนการสิทธิมนุษยชนของเด็กพิการการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐสิทธิด้านการศึกษาและสุขภาพประสบการณ์การดูแลเด็กพิการในครอบครัวตลอดจนสิทธิพื้นฐานการรับรองสถานะความพิการการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกการมีส่วนร่วมในสังคมและการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิและบริการของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กพิการและครอบครัวอย่างยั่งยืนต่อไป
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: อ่างกะละมัง
10: วิเชียรมาศเคยได้ยินพี่ก้อยเขาท่องคำคล้องจองกอไก่ไหม
11: เคยจ้าแต่ฉันจำไม่ได้หรอก
10: ฉันชอบตอนสุดท้ายที่ว่าห้อยหีบใส่ผ้าลอจุลาลอยคว้างอ้ออ่างขายถูกห่อนกฮูกตาโต
11: อ๋อนึกออกแล้วฉันก็ชอบตอนนี้เหมือนกัน
10: แล้วฉันก็ได้ยินพี่ก้อยถามพี่เก่งว่าอ่างกับกะละมังมันเหมือนกันหรือเปล่า
11: แล้วพี่เก่งตอบได้ไหมล่ะ
10: พี่เก่งเขาก็เก่งสมชื่ออธิบายให้พี่ก้อยฟังว่าอ่างเป็นภาชนะกลมปากผายก้นตื้นสำหรับใส่น้ำส่วนมากทำด้วยดินเคลือบบางทีเขาก็เอาไว้ปลูกบัวเหมือนอ่างบัวหน้าบ้านของเราไงล่ะส่วนกะละมังก็คล้ายๆอ่างนั่นแหละแต่มักทำด้วยโลหะเคลือบอย่างที่พี่เก่งใส่ข้าวให้เรากินไงกะละมังเขียนกอไก่สระอะลอลิงสระอะมอม้าไม้หันอากาศงองูกะละมังมักมีขนาดเล็กกว่าอ่าง
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

ลาเอ้ยคันมันเจ้าได้ยินเพลงนี้ขอให้เจ้าได้ฮู้ว่าอ้ายยังฮักเจ้าอยู่ตลอดเวลาถึงสิไกลกันคนละฝากฟ้าอ้ายขอฝากเพลงนี้ว่าอ้ายยังฮักเจ้าเสมอเด้อ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการแสงนำใจไทยทางชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ถึง31สิงหาคม2569นายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติภายใต้หัวข้อสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้ซึ่งจะดำเนินกิจกรรมในระดับพื้นที่พร้อมกันทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31สิงหาคม2569ผ่านเว็บไซต์ wrb12.thai.run โดยค่าสมัครสำหรับบุคคลทั่วไปอายุ18ปีขึ้นไป360บาทเด็กและเยาวชนอายุ 7-18 ปี240บาทผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึกหมายเลขวิ่งบิ๊บและเหรียญที่ระลึกจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านพร้อมได้รับความคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุกลุ่มตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนดและสามารถนำค่าใช้จ่ายไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่าโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติเป็นความร่วมมือสำคัญของทุกภาคส่วนภายใต้การกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้หากมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างเหมาะสมทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองด้วยการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนอกจากนี้ยังถือเป็นการร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชและบัญชีแสงนำใจไทยทั้งชาติระดับจังหวัดเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคหลอดเลือดสมองในพื้นที่คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอดีชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี กองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ราก็มีฝีมือจัดดอกไม้ไม่เบานี่นา
1: โอ้ยตะกี้ตัวเล็กกัดไม่รู้เจ็บเลยอ่ะ
0: เป็นอะไรจ้าน้องเล็กร้องเสียงดังเชียว
1: พี่หนูดูสิคะตัวอะไรก็ไม่รู้ค่ะกัดเล็กสงสัยจะเป็นผึ้งนะคะเห็นมันตัวเล็กๆสีดำๆน้ำตาลน้ำตาลนะคะ
0: ไหนพี่ดูสิไม่น่าจะใช่ผึ้งนี่นาน่าจะเป็นชันรงจ้ะ
1: ชันรงตัวอะไรเหรอคะเล็กไม่เคยได้ยินเลยค่ะ
2: ชันรงก็เป็นแมลงในวงผึ้งนี่ละจ้ะมีขนาดลำตัวยาวตั้งแต่2ถึง10มิลลิเมตรส่วนใหญ่จะมีสีดำหรือสีน้ำตาลเข้มไม่มีลวดลายชอบอยู่รวมกันในรังเป็นสัตว์สังคมนิสัยไม่ดุร้ายและไม่มีเหล็กในอย่างผึ้งจึงไม่สามารถต่อยได้แต่ว่ามีเขี้ยวกัดเจ็บชันรงจะชอบอยู่ในรูตามซอกหลืบโพรงต้นไม้โพรงใต้ดินถ้าเป็นในเมืองจะพบเห็นได้ตามรอยแตกของฝาผนังไม้ตามบ้านเรือนหรือรอยแตกร้าวของปูนหรือรูเสาบ้านเราสามารถพบชันรงได้ทั่วทุกภาคของประเทศซึ่งจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปตามท้องถิ่นเช่นภาคเหนือจะเรียกว่าขี้ตังนีภาคอีสานเรียกว่าขี้สูด
1: ดีนะคะที่ตัวชันรงไม่มีเหล็กในเหมือนผึ้งไม่งั้นคงเจ็บแย่เลยค่ะ
0: โดยปกติชันรงจะไม่กัดใครง่ายๆนะจ๊ะนอกจากว่าเราไปแกล้งหรือว่าไปรังแกมันก่อน
1: แต่เล็กก็ไม่ได้ไปรังแกมันก่อนนะคะเล็กแค่เอากิ่งไม้ไปไล่มันเท่านั้นเองค่ะ
0: ว่าแล้วเชียวอย่างนั้นก็ถือว่าไปรังแกมันเหมือนกันนั่นนะจ๊ะมันก็เลยกัดเอายังไงนะจ๊ะแล้วเป็นยังไงหายเจ็บหรือยัง
1: ก็ดีขึ้นแล้วล่ะค่ะ
0: งั้นพี่ว่าเรามาจัดดอกไม้ต่อดีกว่าจ้ะพี่จะให้พี่ทินเป็นกรรมการตัดสินว่าของใครสวยกว่ากัน
1: อย่างนั้นเล็กสู้ตายเลยค่ะ

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ทลายขบวนการศูนย์สุขภาพปลอมจีนหลอกลวงผู้สูงอายุล้างพิษลำไส้ด้วยซีอิ๊วดำอึ้งเปิดบริการมากถึง20แห่งเผยเหยื่อสูญเงินรวมแล้ว50ล้านบาทจับกลุ่มผู้ต้องสงสัย30รายสื่อต่างประเทศเปิดโปงขบวนการศูนย์สุขภาพปลอมในจีนหลอกลวงผู้สูงอายุโดยโปรแกรมล้างพิษลำไส้โดยนำซีอิ๊วดำผสมในน้ำสวนล้างลำไส้สร้างความเสียหายรวมกว่า10ล้านหยวนหรือราว50ล้านบาทคดีนี้ถูกเปิดโปงครอบครัวของหญิงวัย60ปีรายหนึ่งพบว่าเธอใช้เงินไปกว่า 700,000 หยวนหรือราว 3.4 ล้านให้กับศูนย์สุขภาพดังกล่าวโดยพนักงานใช้วิธีสร้างความไว้วางใจดูแลเอาใจใส่จำวันเกิดลูกค้ารวมถึงทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นมากกว่าคนในครอบครัวจนยอมซื้อคอร์สรักษารายการที่มีราคาสูงถึงหลักหมื่นหยวนต่อครั้งการสอบสวนพบว่าขบวนการนี้มุ่งเป้าไปที่ผู้สูงอายุมีฐานะดีโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ลำพังหรือผู้ที่มักอยู่โดดเดี่ยวแม้จะมีลูกหลานก็ตามกลุ่มมิจฉาชีพจะจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพฟรีและเชิญผู้เชี่ยวชาญปลอมมาบอกกับผู้สูงวัยว่าโรคร้ายจำเป็นต้องรักษาระยะยาวพร้อมใช้การล้างลำไส้ที่ผสมซีอิ๊วดำเพื่อหลอกให้เห็นสิ่งที่อ้างว่าเป็นสารพิษในร่างกายตำรวจระบุว่าเครือข่ายดังกล่าวมีร้านปลอมเป็นศูนย์สุขภาพมากกว่า20แห่งกระจายอยู่หลายเขตในกรุงปักกิ่งและมียอดเงินหมุนเวียนสูงผิดปกติกว่า30ล้านหยวนโดยมีเหยื่อบางรายสูญเงินมากกว่า2ล้านหยวนขณะที่เจ้าหน้าที่เชื่อว่าขบวนการช่อโกงขนาดใหญ่นี้อาศัยความกลัวเรื่องสุขภาพและความเหงาของผู้สูงอายุเป็นเครื่องมือในการหลอกลวงกรณีนี้สร้างความกังวลอย่างมากในสังคมจีนซึ่งมีประชากรผู้มีอายุ60ปีขึ้นไปราว323ล้านคนหรือคิดเป็น 23% ของประชากรทั้งประเทศและกว่า 60% เป็นผู้สูงวัยที่อาศัยอยู่ตามลำพังหรือแยกจากบุตรหลานชาวเน็ตจำนวนมากเรียกร้องให้ภาครัฐเพิ่มการกำกับดูแลธุรกิจสุขภาพและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการหลอกลวงในลักษณะนี้อีกในอนาคตจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือน เพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนตะกุยตะกาย
10: นั่นก้าวแต้มเขาตะกุยอะไรที่ข้างกระถางต้นไม้เดี๋ยวกระถางล้มลงมาเสียหายก็จะเดือดร้อนกันหมด
11: ก้าวแต้มคงจะเห็นหนูหรืออะไรสักตัวหนึ่งละมั้งเขาแค่ตะกุยไม่ได้ตะกายกระถางก็คงไม่ล้มลงมา
10: แล้วตะกุยกับตะกายมันต่างกันยังไงมันใช้มือใช้เท้าที่มีเล็บคุ้ยหรือขวนอะไรสักอย่างนึงเหมือนกันนั่นแหละ
11: มันคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันจ้ะ
10: ไม่เหมือนยังไงอ่ะ
11: นี่ไงตะกุยแล้วนี่ตะกายพวกหมาก็ชอบตะกายเจ้าของเวลาตะกายมันจะตั้งตัวขึ้นตะกุยเป็นอาการใช้มือใช้เท้าคุ้ยหรือข่วนสิ่งที่อยู่บนพื้นราบเช่นตะกุยดินตะกุยพื้นส่วนตะกายเป็นอาการข่วนสิ่งที่ตั้งอยู่เช่นตะกายฝาตะกายต้นไม
12: ้แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: พระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประกาศพระปริตรเจริญจิตตภาวนาตามแนวทางธรรมนาวาวังถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีที่วัดพระธาตุดอยวิสุทธิยานอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นายสมศักดิ์อนุราชเสนาประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10เป็นประธานอัญเชิญผ้าไตรเครื่องไทยธรรมและสิ่งของพระราชทานแด่พระเถระโดยมีพระเทพวชิราธิบดีเจ้าคณะภาค67ธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดป่าดาราพิรมพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเพื่อประกาศพระปริตรเจริญจิตตภาวนาตามแนวทางธรรมนาวาวังถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีสำหรับธรรมนาวาวังเป็นแนวทางการศึกษาและเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปสามารถนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตโดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าผ่านหลักธรรมสำคัญเช่นพระรัตนตรัยอริยสัจ4และการเจริญสติเปรียบเสมือนเรือแห่งธรรมที่นำพาผู้ศึกษาให้ก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคในชีวิตด้วยปัญญาและความเข้าใจอันนำไปสู่การพัฒนาจิตใจลดความทุกข์และสร้างความสงบสุขแก่ตนเองและสังคมต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044 0813534522หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
2: ตอนจิงโจ้เครื่องแขวนตอนที่1
10: ของพวกเนี้ยดูแล้วเพลินดีนะเหงา
11: แต่ฉันชอบกระจับพวงที่เราเจอกันในห้องเก็บของเมื่อคราวนู้นมากกว่านะเสียดายที่สมัยนี้ไม่มีแล้ว
12: ฉันชอบจิงโจ้นะ
10: เหงาก้าวแต้มก็ชอบหมีโคอัลล่าร
11: ายการสีสวัสดิ์เรากำลังคุยกันเรื่องเครื่องแขวนทำไมไปเรื่องอื่นแล้วล่ะ
12: อะไรฉันก็พูดเรื่องเดียวกับพวกเธอนั่นแหละ
10: อ้าวแล้วทำไมบอกว่าชอบจิงโจ้ล่ะไม่ได้หมายถึงจิงโจ้ที่มีกระเป๋าหน้าท้องหรอกเหรอ
12: ไม่ใช่จิงโจ้ที่ฉันพูดถึงเป็นชื่อเรียกเครื่องแขวนแบบหนึ่งเหมือนกันเอาไว้แขวนเหนือเปลเด็กอ่อนให้เด็กนอนดูเพลินๆเหมือนกระจับพวงแล้วก็ปลาตะเพียนใบลานนั่นแหละ
11: อะไรกันไม่เห็นเคยได้ยินเลยมีมานานหรือยัง
12: มีมานานมากแล้วจ้ะตั้งแต่สมัยอยุธยาก็มีอยู่แล้ว
10: โอ้โหตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยเหรอศรีสวัสดิ์รู้ได้ยังไงเกิดทันเหรอ
12: ก็ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามีผู้จดหมายเหตุเล่าเรื่องสถานที่ต่างๆในกรุงศรีอยุธยาเอาไว้ต่างหากล่ะแล้วในคำให้การก็มีความบางตอนกล่าวถึงจิงโจ้ว่ามีขายอยู่ในย่านจำหน่ายสินค้าต่างๆรวมกับพวกเครื่องแขวนอย่างปลาตะเพียนสมัยนั้นได้รับความนิยมพอๆกันเลยนะ
10: แล้วหน้าตามันเป็นยังไงล่ะ
11: นั่นสิปลาตะเพียนใบลานทำเลียนแบบปลาตะเพียนกระจับพวงก็ทำเลียนแบบพวงกระจับ
10: งั้นจิงโจ้ก็ต้องทำเลียนแบบจิงโจ้ที่มีกระเป๋าหน้าท้องแน่ๆเลย
12: ขีดแล้วจ้าเครื่องแขวนที่ชื่อว่าจิงโจ้นี้ผู้ใหญ่แต่ก่อนได้รับแรงบันดาลใจมาจากแมลงชนิดหนึ่งเรียกว่าจิงโจ้น้ำต่างหากล่ะแมลงจิงโจ้น้ำสามารถวิ่งบนผิวน้ำได้มักพบอยู่ตามแหล่งน้ำนิ่งๆเวลาเคลื่อนตัวไปมักวิ่งวิ่งหยุดๆคล้ายอาการโล้หน้าโล้หลังคนแต่ก่อนจึงคิดเรียนแบบเอามาทำเป็นเครื่องแขวนซึ่งเคลื่อนไหวคล้ายจิงโจ้เมื่อถูกลมพัดอย่างไรล่ะ
10: แต่ก็ยังนึกภาพไม่ออกอยู่ดีล่ะเหงา ว่าพอมาเป็นเครื่องแขวนแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงเราไปดูที่ตลาดกันได้ไหม
12: ไม่มีหรอกจากก้าวแต้มสมัยนี้หาดูยากแล้วล่ะเพราะจิงโจ้เป็นเครื่องแขวนที่หายไปจากการพบเห็นจนแทบจะถูกลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าเคยมีอยู่ในหมู่คนไทย
11: โธ่อย่างนี้เราก็ไม่มีวันรู้นะสิว่าจิงโจ้หน้าตาเป็นยังไง
12: ก็มีอีกวิธีหนึ่งนะ
10: ยังไงหรอ
12: เราก็ทำขึ้นมาเองสิ
11: ทำเองได้ด้วยหรอ
12: ได้สิเพราะจิงโจ้เป็นเครื่องแขวนที่ทำขึ้นใช้เองได้ไม่ยากสมัยก่อนถ้าต้องการความสะดวกก็อาจซื้อที่เขาทำสำเร็จไว้ขายแต่ถ้าอยากประหยัดสตางค์ก็สามารถทำขึ้นใช้เองได้เหมือนกัน
13: เย้ yeah!
12: แต่จะทำยังไงรอดูต่อตอนหน้านะจ๊ะ
13: แล้วพบกันใหม่

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: แม่ทัพภาคที่2เผยทำลายบันไดขึ้นปราสาทคณาสิ้นสภาพย้ำบางอย่างต้องรับลวงพลางเกาะติดรถถังล็อตใหม่กัมพูชาชี้ทุกพื้นที่ล่อแหลมต้องพร้อมทุกมิติใครไวกว่าอาวุธมากกว่าโอกาสรบชนะสูงปราสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์พลโทวีรยุทธ์รักศิลป์แม่ทัพภาคที่2ให้สัมภาษณ์กองทัพภาคที่2โดยกองกำลังสุรนารีมีพื้นที่ในความรับผิดชอบกว่า400กิโลเมตรตั้งแต่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีไปจนถึงหลักเขต28อำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์สำหรับปราสาทคณาเป็นโบราณสถานที่อยู่พื้นที่ชายแดนไล่เรียงมาจากปราสาทตาเมือนปราสาทตาควายอำเภอพนมนงรักจังหวัดสุรินทร์รวมไปถึงพื้นที่ภูโคกใหญ่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีปราสาทคณาเป็นพื้นที่หมายแรกในการยึดพื้นที่เข้าปฏิบัติการทางทหารเพื่อควบคุมพื้นที่ตามยุทธการและมีกำลังพลสละชีวิต1นายโดยตนได้ไปเยี่ยมครอบครัวเมื่อวันนี้เพื่อดูแลความเป็นอยู่ส่วนบันไดที่เป็นทางเชื่อมขึ้นมาบนปราสาทคณาของฝ่ายกัมพูชานั้นที่ผ่านมาทางไทยได้ทำลายไปแล้วบางอย่างเราไม่ได้บอกทั้งหมดเพราะต้องรับหลวงพลังพูดไปหมดไม่ได้เนื่องจากเป็นปฏิบัติการทางยุทธวิธีแต่เราต้องมีวิธีการตอบโต้และต่อต้านนอกจากนี้ยังได้เตรียมเยี่ยมปราสาทภูโคกใหญ่ช่องบกซึ่งมีลักษณะคล้ายปราสาทคณาและถือเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีที่เราสามารถสร้างถนนไปถึงปราสาทและนำกำลังพลขึ้นไปควบคุมพื้นที่ได้ด้วยการสร้างถนนนั้นกองทัพบกได้มอบงบประมาณมาส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งได้รับสนับสนุนจากประชาชนพลโทวีรยุทธ์ย้ำว่าปัจจุบันได้ยึดและควบคุมพื้นที่ไว้ทั้งหมดตลอดแนวยืนยันว่ากำลังพลจากทุกเหล่าทัพรวมถึงประชาชนต่างเข้ามามีส่วนร่วมปกป้องพื้นที่ถือเป็นความภาคภูมิใจในความเป็นไทยของเราขณะที่สื่อมวลชนก็เป็นกระบอกเสียงทำให้เห็นถึงความสามัคคีของทุกภาคส่วนรวมถึงการสร้างถนนหนทางซึ่งนอกจากจะเป็นการดำเนินการของเหล่าทัพแล้วประชาชนยังเข้ามามีส่วนร่วมเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจทางทหารอีกด้วยนอกจากนี้เรื่องปฏิบัติการสงครามข่าวสารถือเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องดำเนินการร่วมกันเพื่อตอบโต้และต่อต้านข่าวบิดเบือนที่เกิดจากการสื่อสารของฝ่ายตรงข้ามจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: หน้าบานเป็นกระด้งหน้าบวมเป็นกะโหลก
1: เมื่อเช้านี้ใจดีเจอคุณยายคนหนึ่งหกล้มใจดีวิ่งไปช่วยเก็บของให้คุณยายชมว่าใจดีเป็นเด็กดีมีน้ำใจกับคนแก่ใจดียิ้มหน้าบานเลยค่ะ
0: หน้าบานเป็นกระด้งเลยเหรอ
2: เอ๊กระด้งนี่เป็นยังไงหรือครับพี่พศ
0: กระด้งเป็นภาชนะสารลักษณะแบนกลมใจดีหน้าบานแต่พี่พศหน้าบวม
1: อ้าวทำไมหน้าบวมล่ะคะ
0: พี่ปวดฟันหน้าบวมเป็นกะโหลเลย
2: อ้าวทำไมไม่พูดว่าหน้าบวมเป็นกระด้งด้วยล่ะครับ
0: ต้องพูดเปรียบว่าหน้าบวมเป็นกะโหลเพราะกะโหลรูปแป้นปากคลุ้มเขาจึงเปรียบว่าหน้าบวมเป็นกะโหลส่วนกระด้งแบนกลมเขาจึงเปรียบว่าหน้าบานเป็นกระด้งเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

0: 91.1 สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่จัดเสวนาฟื้นใจบ้านฟื้นใจย่านฟื้นชีวิตเมืองเปิดบ้านเรียนรู้เชื่อมผู้คนฟื้นฟูย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์วังท่าเจดีย์กิ่ว112ปีศรีนคราคารานิวาสคุ้มหลวงเก่าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนที่วังเจดีย์กิ่วตำบลช้างม้อยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่หรือสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่เดิมนายพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานเสวนาฟื้นใจบ้านฟื้นใจย่านฟื้นชีวิตเมืองเปิดบ้านเรียนรู้เชื่อมผู้คนฟื้นฟูย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายในงานวังเจดีย์กิ่ว112ปีศรีนคราคารานิวาสซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดขึ้นโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพพรพัชรกิตติคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพร้อมด้วยคณาจารย์ตลอดจนตัวแทนหน่วยงานองค์กรภาครัฐภาคประชาสังคมภาคประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าเมื่อเราพูดถึงเมืองเชียงใหม่สิ่งที่เป็นหัวใจและเสน่ห์ที่ไม่มีใครเหมือนคือย่านเก่าซึ่งเปรียบเสมือนสมุดบันทึกเล่มใหญ่ที่รวบรวมประวัติศาสตร์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมและความทรงจำร่วมของชุมชนเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวังท่าเจดีย์กิ่วหรือที่คุ้นเคยในฐานะอดีตสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งปีนี้มีอายุครบ112ปีถือเป็นพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมที่มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงอดีตสู่ปัจจุบันอย่างไรก็ตามท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงและเติบโตของเมืองในปัจจุบันย่านเก่าหลายแห่งกำลังเผชิญกับความท้าทายทั้งในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงสร้างชุมชนที่เปลี่ยนไปซึ่งเราจะปล่อยให้คุณค่าเหล่านี้เลือนหายไปตามกาลเวลาก็นับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายยิ่งการจัดเสวนาในวันนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการโปรแกรมบ่มเพาะและเร่งรัดกระบวนการเพื่อมุ่งสู่เมืองหน้าอยู่ที่ชาญฉลาดระยะที่2ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างยิ่งจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตลอดจนภาคีทั้งท้องถิ่นภาควิชาการภาครัฐและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญและทันท่วงทีในการร่วมการค้นหาแนวทางหรือโซลูชันที่เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนแนวคิดฟื้นใจย่านและเปิดย่านการนำเครื่องมือด้านการพัฒนาเมืองมาปรับใช้อย่างสมดุลในวันนี้ไม่ใช่เพียงเพื่ออนุรักษ์ตึกเก่าหรือบ้านโบราณให้คงอยู่เท่านั้นแต่คือการคืนชีวิตให้พื้นที่มรดกเหล่านี้กลับมาโลดแล่นเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้เชื่อมโยงผู้คนจากหลากหลายรุ่นและต่อยอดสู่การเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และงานคราฟของชุมชนที่สามารถสร้างรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างยั่งยืนข่มสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกส มาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
7: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
10: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
11: ตอนรถหายในห้าง
12: โอ้ยหนักๆๆซื้อของไม่เยอะเลยรีบเอาของไปเก็บไว้ในรถดีกว่าฮะรถหายไปไหนจำได้ว่าจอดไว้ตรงนี้นะคุณรปภ.คะช่วยด้วยค่ะรถดิฉันหาย
13: คุณครับจำได้ใช่ไหมครับว่าจอดไว้ตรงนี้ครับ
12: ใช่ใช่แล้วแบบนี้ทางห้างต้องรับผิดชอบให้ฉันนะ
13: คุณครับทางห้างเราเนี่ยไม่รับฝากรถนะครับแบบนี้ถ้ามีลูกค้าทำรถหายพร้อมกันหลายๆคันคงจะรับผิดชอบไม่ไหวหรอกครับ
12: ได้ไงอ่ะฉันมาซื้อของในห้างคุณนะรถฉันหายห้างก็ต้องรับผิดชอบสิแล้วจะมีรปภ.ไว้ทำไมไปเรียกผู้จัดการคุณมาคุยกับฉันเลย
14: ใจเย็นๆก่อนนะคะการจัดให้มีลานจอดรถเป็นที่จอดรถของลูกค้านั้นก็เพื่อจูงใจลูกค้ามาซื้อสินค้าหรือใช้บริการเพราะฉะนั้นทางห้างสรรพสินค้าต้องมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินของลูกค้าซึ่งรวมถึงรถยนต์ของลูกค้าที่นำมาจอดบริเวณลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าด้วยค่ะดังนั้นทางห้างสรรพสินค้า ต้องรับผิดชอบค่ะ
13: ครับผมขอโทษนะครับเดี๋ยวผมโทรบอกผู้จัดการให้รีบเปิดกล้องวงจรปิดดูได้ครับขอเชิญคุณลูกค้าไปนั่งรอในห้องแอร์เย็นๆก่อนนะครับ
10: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอก
15: ร่วงร่ำไห้พาเศร้าหมองแม่แห่งแผ่นดินเสด็จสู่สวรรคาลัยปวงประชาน้อมใจรำลึกพระคุณนิรันดร์ทัสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้า

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3พื้นที่จังหวัดภูเก็ตกระบี่และพังงาพบบริษัทนอมินี29บริษัทบุกยึดคืนที่ดิน49ไร่มูลค่า 1,053 ล้านบาทพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและหัวหน้าชุดปฏิบัติการคนต่างด้าวที่กระทำความผิดพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยต่างๆปฏิบัติการบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่กว่า500นายปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพังงาและกระบี่สรุปผลการปฏิบัติงานเป้าหมายตรวจค้นที่ดิน89แปลงพื้นที่รวม49ไร่และสิ่งปลูกสร้างศาลอนุมัติหมายจับ59หมายจับเป็นคนไทย28คนต่างชาติ31คนตรวจพบบริษัทนอมินีซื้อและครอบครองที่ดินซึ่งเป็นการถือครองที่ดินโดยผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินแบ่งประเภทความผิดเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1บริษัทที่มีพฤติการเป็นนอมินีจำนวน10บริษัทและกลุ่มที่2บริษัทที่ครอบครองที่ดินซื้อและครอบครองที่ดินซึ่งมีจำนวนคนต่างชาติถือหุ้นมากกว่ากึ่งหนึ่งจำนวน39บริษัทจุดสำคัญกลุ่มเครือข่ายบริษัท GMAT บริษัท GMAT ประกอบธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทห้องชุดและบริการเช่ารถจักรยานยนต์บริษัทอาบาเร่ประกอบธุรกิจร้านอาหารร้านกัญชาบริษัทฟิตเนสประกอบธุรกิจสถานที่ออกกำลังกายจังหวัดพังงาตรวจพบบริษัทที่เป็นนอมินีซื้อและถือครองที่ดินซึ่งเป็นการถือครองที่ดินโดยผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติพฤติการเป็นนอมินี9บริษัทถือครองที่ดินโดยจำนวนคนต่างชาติถือหุ้นมากกว่ากึ่งหนึ่งจำนวน1บริษัทจุดสำคัญในการตรวจค้นโรงแรมบีชวินล่าจากการตรวจสอบพบว่าวินล่าเปิดให้บริการ7หลังมีพนักงานให้คอยบริการและเก็บค่าที่พักหรือค่าตอบแทนเป็นรายวันซึ่งมีลักษณะเป็นการเปิดให้บริการโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตจับกลุ่มนายแอนดรูสัญชาติอังกฤษกรรมการบริษัทจากการสืบสวนพบว่าคนไทยมีชื่อเป็นผู้จดทะเบียนบริษัทและถือหุ้นในหลายบริษัทในลักษณะถือหุ้นแทนคนต่างด้าวและมีบัตรประกันสังคมจึงมีลักษณะเป็นลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทซึ่งไม่มีทางที่จะมีเงินไปลงทุนหรือถือหุ้นในบริษัทต่างๆได้เลยและยังพบว่าคนไทยดังกล่าวเป็นกลุ่มพนักงานหรือญาติพี่น้องของกรรมการบริษัทที่ช่วยเหลือในการใช้สิทธิ์ของคนไทยในการถือหุ้นแทนคนต่างด้าวจังหวัดกระบี่ตรวจพบบริษัทที่เป็นนอมินีซื้อและครอบครองที่ดินซึ่งเป็นการถือครองที่ดินโดยผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายแบ่งเป็นที่ดินแบ่งเป็น2กลุ่มบริษัทนอมินีจำนวน9บริษัทจำนวนผู้ครอบครองที่ดินคนต่างชาติถือหุ้นมากกว่ากึ่งหนึ่งจำนวน8บริษัทจุดสำคัญในครั้งนี้จับกลุ่มบริษัทก่อสร้างและบริษัทอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มนักลงทุนสัญชาติโปแลนด์ซึ่งเป็นบริษัทก่อสร้างพรูวินล่าสไตล์โมเดิร์นและสระว่ายน้ำส่วนตัวโครงการตั้งอยู่ทำเลทองอาทิเช่นเหนือคลองหนองทะเลเขาทองขายในราคาเริ่มต้น 11.5 ล้านบาทจากการสืบสวนสอบสวนพบว่าบริษัทดังกล่าวทุนจดทะเบียน4ล้านบาทถือครองที่ดิน16แปลงประมาณ6ไร่มูลค่า200ล้านบาทซึ่งเกินกว่าทุนจดทะเบียนจากการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนมีคนไทยถือหุ้น 100% ทำให้บริษัทถือสัญชาติไทยแต่ในความเป็นจริงบริษัทดังกล่าวมีนางสาวคาทาจิน่าและคามิลเป็นผู้บริหารและควบคุมกิจการแต่ได้ใช้ชื่อคนไทยถือหุ้นแทนโดยไม่ได้มีการลงทุนจริงอีกหนึ่งคดีสำคัญในการจับคุมคือห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ประกอบกิจการด้านการบันเทิงและการบริการด้านดนตรีในจังหวัดกระบี่มีนายสเตฟานสัญชาติแอฟริกาใต้เป็นเจ้าของแต่ได้ใช้ชื่อคนไทยถือหุ้นแทนโดยได้รับความช่วยเหลือจากทนายความผู้สอบบัญชีซึ่งมีบทบาทสำคัญในฐานะต้นน้ำของขบวนการจัดการเอกสารอันเป็นเท็จเพื่อใช้ประกอบการจดทะเบียนจัดตั้งและปลอมแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นจากการตรวจสอบพยานหลักฐานพบว่ามีการทำลายนิ้วมือของบุคคลที่เสียชีวิตแล้วมาใช้ในเอกสารทางราชการและเอกสารจดทะเบียนนิติบุคคลเพื่อสร้างหลักฐานอันเป็นเท็จและอำพรางการถือหุ้นแทนคนต่างด้าวจากการตรวจค้นและรวบรวมพยานหลักฐานเจ้าหน้าที่จับกุมตรวจยึดเอกสารและจดทะเบียนบริษัทเอกสารบัญชีคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบและขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะไม่หยุดยั้งเพียงแค่ในพื้นที่ภาคใต้แต่จะขยายผลปราบปรามทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยหรือเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มทุนต่างชาติสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าง
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สวัสดีครับผมพุฒิชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับคุณผู้ชมจำได้ไหมครับว่าตรวจสุขภาพครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เหตุที่ต้องถามแบบนี้เพราะว่ามีหลายคนครับมองข้ามเรื่องสำคัญเรื่องนี้ไปครับ
1: ก็การตรวจสุขภาพประจำปีสำคัญหลักๆก็คือเราตรวจป้องกันโรคครับคือเราไม่ได้รอให้มีอาการอย่างทั่วๆไปเนี่ยมันเป็นการที่คือเราต้องพบอาการก่อน
0: ครับ
1: แล้วถึงจะมาตรวจเช็คเพื่อหาสาเหตุซึ่งตอนนั้นเนี่ยถ้าบางทีไปรักษาตอนนั้นเนี่ยอาการมันอาจจะค่อนข้างหนักแล้วก็สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
2: ก็ผลตรวจสุขภาพโดยรวมหมดก็คือปกติดีนะครับ
0: ครับผมรู้สึกโล่งนะครับที่ผลการตรวจสุขภาพผมนั้นเป็นปกติพูดถึงคำว่าปกติมีคุณผู้ชมทางบ้านสอบถามมาทาง Facebook Fanpage นะครับว่าปกติที่ไม่มีรอเรือกับปกติที่มีรอเรือต่างกันยังไงครับ
3: นี่ครับปกติครับ
4: ว่าเนี่ยค่ะอันว่าปกติค
5: ่
4: ะ
5: ต้องในคำนี้ค่ะ
6: ใช่เปล่า
7: คิดว่าถูกทั้งสองแบบละค่ะจากที่เรียนมานะคะคำนี้ค่ะน่าจะมาจากภาษาบาลีค่ะและส่วนคำนี้นะคะน่าจะมาจากภาษาสันสกฤตค่ะใช้ได้ทั้งสองแบบเลยแต่ปัจจุบันนิยมใช้คำนี้มากกว่าค่ะเพราะว่าคำนี้มันเก่าแล้ว
0: ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่าปกติเขียนได้ทั้งปกติที่ไม่มีรอเรือและปกติที่มีรอเรือซึ่งทั้งสองแบบมีความหมายว่าธรรมดาเช่นตามปกติเป็นไปตามเคยเช่นเหตุการณ์ปกติไม่แปลกประหลาดธรรมดาเช่นอาการปกติปกติก็ว่าสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
6: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: เกษตรเพื่อประชาเพื่อให้คำปรึกษาด้านบัญชีแก่เกษตรกรให้มีความรู้การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือนและการประกอบอาชีพเสริมสร้างความรู้ด้านการบัญชีแก่เกษตรกรเพื่อให้นำข้อมูลทางบัญชีไปใช้วางแผนในการประกอบอาชีพอันเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและชุมชนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการคลินิกเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์เพื่อให้งานวิจัยพัฒนาและงานบริการจัดการไร่นาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เกษตรกรได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ตลอดจนสร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการหน่วยงานส่งเสริมและศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลพร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ดำเนินโครงการรู้จักใช้เทคโนโลยีการเกษตรหรือนวัตกรรมที่เหมาะสมเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตและสร้างแรงจูงใจในการกระตุ้นเศรษฐกิจการผลิตภาคการเกษตรโดยจำเป็นต้องมีการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างองค์กรวิจัยและพัฒนาภาคการเกษตรโดยดำเนินงานในรูปแบบการบูรณาการนักวิชาการแต่ละสาขาทั้งด้านพืชปศุสัตว์ประมงพัฒนาที่ดินและการบัญชีเกษตรกรรายบุคคลเป็นต้นโดยอาศัยเครื่องมืออุปกรณ์เข้าช่วยในการปฏิบัติงานจากการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวทำให้การบริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีบรรลุผลสำเร็จสามารถกระตุ้นให้เกษตรกรเกิดการตื่นตัวและยอมรับนวัตกรรมใหม่ๆได้ในระดับหนึ่งดังนั้นเพื่อติดตามให้บริการและช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่องจึงได้ดำเนินการคลินิกเคลื่อนที่ในระดับจังหวัดให้บริการในลักษณะเคลื่อนที่หมุนเวียนไปในตำบลต่างๆตามแผนที่ที่กำหนดไว้สนับสนุนโดยกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่เธอหยิบมันขึ้นมาเล็งมาทางฉันฉันพยายามร้องขอชีวิตว่าอย่าเพิ่งลั่นไกลฉันยังไม่พร้อมจะตายได้ปลอด

0: ารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูนายแพทย์นั้นได้ทำการรักษาโรคในจักษุของชายผู้มีทรัพย์มากคนหนึ่งเมื่อดวงตาของชายผู้นั้นหายดีเป็นปกติแล้วกลับไม่ยอมจ่ายค่ารักษาให้นายแพทย์คนนั้นนายแพทย์โกรธจึงกลับบ้านไปปรึกษาภรรยาว่าควรจะทำอย่างไรกับชายผู้นั้นดีฝ่ายภรรยาได้ฟังสามีกล่าวก็โกรธเช่นกันจึงบอกสามีว่าอย่าไปต้องการทรัพย์มันเลยประกอบยาหยอดตาขนาดหนึ่งให้ทำให้มันกลับไปตาบอดเหมือนเดิมสามีเห็นด้วยจึงออกจากเรือนไปหาชายผู้นั้นได้ทำตามนั้นไม่นานนักดวงตาทั้งสองข้างของชายผู้มีทรัพย์มากก็บอดสนิทบิดามารดาของสุวรรณสามตาบอดเพราะกรรมนี้ส่วนสุวรรณสามนั่งคอยบิดามารดาจนอาทิตย์อ่อนแสงเย็นลงทุกขณะเห็นผิดปกติจึงร้อนใจเป็นห่วงบิดามารดาว่าในวันก่อนๆบิดามารดาเคยกลับมาในเวลานี้แต่วันนี้กลับผิดเวลาสุวรรณสามตัดสินใจเดินสวนทางไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้ในเวลาที่บิดามารดาไปและกลับเดินไปพรางตะโกนกู่ร้องเรียกหาเรื่อยไปท่านทั้งสองนั้นจำเสียงลูกชายได้ก็ขานรับแต่เพราะความเป็นห่วงกลัวจะเกิดอันตรายจึงร้องห้ามไม่ให้สุวรรณสามเข้าไปที่นั้นว่าลูกสามในที่นี้มีอันตรายลูกอย่าเข้ามาสุวรรณสามกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นพ่อกับแม่จับไม้เท้าแล้วเดินออกมาสุวรรณสามจึงยื่นไม้เท้ายาวให้จับออกมาแล้วถามถึงสาเหตุว่าทำไมถึงตาบอดบิดามารดาทั้งสองจึงเล่าให้ลูกชายฟังว่าขณะเดินทางกลับมาถึงบริเวณนี้เกิดฝนตกหนักจึงเข้ามายืนหลบฝนอยู่บนจอมปลวกที่โคนต้นไม้นี้ตาทั้งสองก็บอดสุวรรณสามได้ยินเช่นนั้นก็รู้ว่ามีงูพิษอยู่ในจอมปลวกนั้นสุวรรณสามเห็นบิดามารดาตาบอดเช่นนี้จึงร้องไห้ครั้นแล้วก็กลับหัวเราะบิดามารดาเกิดความสงสัยว่าทำไมลูกร้องไห้แล้วกลับหัวเราะจึงถามถึงสาเหตุสุวรรณสามตอบว่าที่ร้องไห้เพราะเสียใจว่าดวงตาของบิดามารดาบอดสนิทในเวลาที่ตนยังเด็กอยู่จึงร้องไห้แต่ก็ดีใจว่าจะได้ปฏิบัติบำรุงท่านทั้งสองตั้งแต่อายุยังน้อยจึงหัวเราะสุวรรณสามปลอบโยนบิดามารดาให้เบาใจแล้วนำกลับมาอาสมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาสุวรรณสามได้ผูกเชือกเป็นราวในบริเวณอาสมสำหรับบิดามารดาเดินไปในที่ต่างๆทั้งในที่พักกลางคืนที่พักกลางวันที่จงกรมที่บรรณศาลาและที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะแล้วเข้าป่าเก็บผลไม้มาเตรียมไว้ในบรรณศาลาเก็บกวาดที่อยู่ของบิดามารดาแต่เช้าตรู่ไหว้บิดามารดาก่อนแล้วจึงถือหม้อน้ำไปแม่น้ำมิคสัมมาตานาทีตักน้ำดื่มมาจากนั้นก็จัดเตรียมผลไม้นานาชนิดไม้สีฟันและน้ำบ้วนปากไว้พร้อมครั้นบิดามารดาฉันเสร็จบ้วนปากแล้วตนเองจึงทานผลไม้ที่เหลือเมื่อทานเสร็จแล้วก็กราบลาบิดามารดามีฝูงสัตว์ป่านานาชนิดแวดล้อมเข้าป่าเพื่อหาผลไม้อีกเรากินนอนที่เชิงเขาต่างแวดล้อมพระโพธิสัตว์ช่วยเก็บผลไม้มาให้ตกเย็นสุวรรณสามกลับมาถึงอาสมเอาหม้อตักน้ำมาตั้งไว้ต้มน้ำให้ร้อนแล้วอาบและล้างเท้าบิดามารดานำกระเบื้องถ่านเพลิงมาให้บิดามารดาผิงเช็ดมือเช็ดเท้าบิดามารดาเมื่อบิดามารดานั่งแล้วให้บริโภคผลไม้ส่วนตนเองบริโภคภายหลังจากที่บิดามารดาบริโภคเสร็จแล้วเก็บผลไม้ที่เหลือไว้ในอาสมบทสุวรรณสามปฏิบัติบำรุงบิดามารดาเช่นนี้ด้วยความสุขใจตลอดมาถูกยิงด้วยธนูอาบยาพิษสมัยนั้นพระราชาพระนามว่าพระเจ้าปิลยักษ์ครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีแคว้นกาสี พระองค์ติดใจในรสเนื้อกวางจึงมอบราชสมบัติให้พระชนนีว่าราชการแผ่นดินจัดเตรียมอาวุธสำหรับล่าเนื้อมุ่งหน้าสู่ป่าหิมวันเพียงพระองค์เดียวทรงฆ่ากวางเสวยเนื้อแล้วเสด็จไปจนถึงแม่น้ำมิคสัมมตานาทีเสด็จย้อนขึ้นไปตามสายน้ำที่ไหลลงมาจนถึงท่าที่สุวรรณสามลงตักน้ำทอดพระเนตรเห็นรอยเท้ากวางมากมายในบริเวณท่าน้ำนั้นจึงทำซุ้มด้วยกิ่งไม้สดประทับนั่งดักยิงกวางอยู่ในซุ้มนั้นวันนั้นสุวรรณสามเก็บผลไม้มาในเวลาเย็นจัดเก็บไว้ในอาสมแล้วจึงกราบลาบิดามารดาไปตักน้ำเดินถือหม้อน้ำไปตามทางที่เคยเดินมีฝูงกวางแวดล้อมไปเป็นจำนวนมากสุวรรณสามให้กวางสองตัวเดินเคียงคู่กันวางหม้อน้ำดื่มบนหลังกวางทั้งสองใช้มือประคองเดินไปท่าน้ำด้วยความร่าเริงสนุกสนานเล่นหัวกับฝูงสัตว์ป่าเหมือนเพื่อนเล่นฝ่ายพระราชาประทับแอบอยู่ในซุ้มทอดพระเนตรเห็นสุวรรณสามแวดล้อมด้วยฝูงกวางเดินมาทรงคิดว่าพระองค์ท่องเที่ยวไปในป่าหิมวันจนมาถึงที่นี่ยังไม่เคยเห็นมนุษย์สักคนเดียวชายหนุ่มผู้นี้จะเป็นเทวดาหรือนาคก็ไม่อาจทราบได้ถ้าพระองค์เข้าไปไต่ถามหากเป็นเทวดาก็จะเหาะหนีไปในอากาศหากเป็นนาคก็จะดำดินหนีไปและพระองค์ก็ไม่สามารถจับได้พระองค์ไม่ได้เที่ยวอยู่ในป่าตลอดไปเมื่อกลับพระนครหากพระองค์ถูกหมู่อมาตย์ถามว่าขณะท่องเที่ยวอยู่ในป่าหิมวันได้เคยทอดพระเนตรเห็นอะไรแปลกๆบ้างครั้นบอกว่าเคยเห็นสัตว์ประเภทนี้เขาก็จะย้อนถามว่าสัตว์ชนิดนั้นชื่ออะไรเมื่อพระองค์ตอบว่าไม่รู้จักเขาก็จะพากันหัวเราะเยาะจึงตกลงใจที่จะยิงชายหนุ่มผู้นี้ให้บาดเจ็บก่อนค่อยถามเรื่องราวทีหลังเมื่อฝูงกวางลงดื่มน้ำแล้วขึ้นก่อนสุวรรณสามจึงค่อยๆลงน้ำกิริยาอาการท่วงทีราวกับพระเถระผู้ได้รับการฝึกหัดจริยวัตรแล้วสุวรรณสามอาบน้ำระงับความกระวนกระวายแล้วจึงขึ้นจากน้ำนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งเอาหนังเสือพาดเฉวียงบ่ายกหม้อน้ำขึ้นวางบนบ่าซ้ายเตรียมก้าวเท้าเดินกลับพระราชาทรงคิดว่ายิงเวลานี้แหละดีที่สุดจึงยกธนูอาบยาพิษขึ้นเล็งอย่างแผ่วเบาเมื่อได้เป้าหมายที่เหมาะพรันลูกธนูก็พุ่งออกจากคันแหวกอากาศไปด้วยความแรงและเร็วตรงเข้าเสียบทะลุสีข้างสุวรรณสามสุวรรณสามร้องเสียงดังด้วยความเจ็บปวดฝูงกวางรู้ว่าสุวรรณสามถูกยิงต่างก็ตกใจกลัววิ่งหนีกระเจิดกระเจิงไปคนละทางแม้สุวรรณสามจะถูกยิงแต่ก็ยังมีสติประคองหม้อน้ำไว้ตั้งสติมั่นแล้วค่อยๆวางหม้อน้ำลงคุ้ยเกลี่ยทรายให้เป็นร่องตั้งหม้อน้ำกำหนดทิศแล้วนอนบนพื้นทรายเนื้อละเอียดขาวดังแผ่นเงินหันศีรษะไปทางด้านที่บิดามารดาอยู่แม้จะเจ็บปวดเจียนขาดใจแต่ก็ตั้งสติกล่าวออกไปด้วยถ้อยคำอ่อนโยนว่าในป่าแห่งนี้เราไม่เคยสร้างเวรไว้กับใครแม้บุคคลผู้มีเวรกับบิดามารดาเราก็ไม่มีเช่นกันกล่าวได้แค่นี้ก็ฝืนความเจ็บปวดบ้วนเลือดทมออกจากปากแม้มองไม่เห็นพระราชาก็ถามออกไปว่าใครยิงเราซึ่งยังไม่ทันระวังตัวเพราะกำลังแบกหม้อน้ำจึงไม่ทันได้แผ่เมตตาให้ท่านเป็นกษัตริย์พราหมณ์หรือแพทย์ยิงเราแล้วแต่กลับหลบอยู่ในพุ่มไม้เนื้อของเราก็กินไม่ได้หนังก็ไร้ประโยชน์เมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมท่านจึงเข้าใจว่าควรยิงเราท่านเป็นใครเพื่อนเอ๋ยจงบอกเราเถิดยิงเราแล้วทำไมจึงซ่อนตัวเสียเล่าพูดได้แค่นี้แล้วก็นิ่งกล้ำกลืนฝืนความเจ็บปวดแม้สุวรรณสามกล่าวเช่นนั้นพระราชาก็ทรงดำริว่าไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือนาคก็ตามก็สามารถพูดภาษามนุษย์ได้ทั้งนั้นเราไม่รู้ว่าชายหนุ่มผู้นี้เป็นเทวดาเป็นนาคหรือมนุษย์ถ้าเขาโกรธก็อาจทำอันตรายได้เมื่อบอกให้รู้ว่าเราเป็นพระราชาไม่มีใครที่ไม่กลัวชายผู้นี้แม้ถูกเรายิงล้มลงก็ไม่ด่าทอไม่ตัดพ้อกลับเรียกเราด้วยถ้อยคำที่ไพเราะจนจับจิตเราควรไปหาเขาว่าแล้วพระเจ้าปิลยักษ์จึงออกจากที่กำบังเสด็จไปประทับยืนใกล้สุวรรณสามแล้วตรัสว่าเราเป็นพระราชาของชาวกาสีคนเรียกเราว่าพระเจ้าปิลยักษ์เราออกจากราชมณฑลเที่ยวล่ากวางเรามีความชำนาญในการยิงธนูเป็นที่เล่าลือปรากฏไปทั่วพื้นชมพูทวีปว่ามีฝีมือแม่นยำนัก แม้ช้างอยู่ในระยะลูกศรก็ไม่สามารถวิ่งหนีไปได้ถึง7ก้าวครั้นพระราชาสรรเสริญความสามารถของพระองค์ดังนี้แล้วจึงถามสุวรรณสามว่าเธอเป็นใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครจงบอกชื่อพ่อชื่อแม่และโคตรของเธอให้เราทราบด้วยสุวรรณสามคิดว่าในป่าใหญ่ไร้มนุษย์เช่นนี้ถ้าบอกว่าเป็นเทวดานาคยักษ์กินนอนหรือเป็นกษัตริย์อย่างใดอย่างหนึ่งพระราชาก็ต้องเชื่อแต่ควรบอกความจริงเท่านั้นจึงทูลว่าขอพระองค์จงทรงพระเจริญข้าพระองค์เป็นบุตรฤาษีผู้เป็นบุตรของนายพรานญาติทั้งหลายเรียกข้าพระองค์ว่าสามวันนี้ข้าพระองค์ใกล้ตายนอนอยู่อย่างนี้เพราะถูกพระองค์ยิงเหมือนกวางถูกสอนพรานป่าขอพระองค์ทอดพระเนตรข้าพระองค์นอนจมกองเลือดของตนเถิดเชิญทอดพระเนตรลูกธนูที่เข้าข้างขวาทะลุออกข้างซ้ายข้าพระองค์บ้วนโลหิตอยู่รู้สึกทุรนทุรายกระสับกระส่ายทำไมจึงซุ่มยิงข้าพระองค์เสือเหลืองถูกฆ่าเพราะหนังช้างถูกฆ่าเพราะงาก็แล้วพระองค์เข้าใจว่าข้าพระองค์ควรถูกฆ่าด้วยเหตุอะไรแม้พระราชาได้ฟังเช่นนั้นก็ยังไม่ตรัสบอกตามจริงตรัสเลี่ยงไปว่าสามกวางปรากฏตัวเดินเข้ามาในระยะลูกศรครั้นเห็นเธอเข้าก็ตกใจแตกตื่นวิ่งหนีไปเราโกรธจึงยิงเธอพระโพธิสัตว์ทูลว่าพระองค์ตรัสอะไรในป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้ไม่มีกวางตัวใดเห็นข้าพระองค์แล้วหนีไปตั้งแต่จำความได้ข้าพระองค์ก็นุ่งผ้าเปลือกไม้มาตั้งแต่เยาว์วัยลูกกวางและฝูงกวางในป่าแม้ดุร้ายก็ยังไม่กลัวข้าพระองค์แม้ฝูงกินนอนได้ชื่อว่ามีความขลาดอย่างยิ่งอาศัยอยู่บนภูเขาคันธมาศเห็นข้าพระองค์ยังไม่สะดุ้งกลัวพวกเราต่างสนุกสนานชื่นชมต่อกันท่องเที่ยวไปตามป่าเขาลำเนาไพรเมื่อเป็นเช่นนี้ฝูงกวางจะสะดุ้งกลัวข้าพระองค์ด้วยเหตุอันใดพระราชารู้สึกละอายใจว่าพระองค์ยิงคนผู้ไร้ความผิดแล้วยังกล่าวเท็จอีกจึงบอกความจริงว่าสามกวางเห็นเธอแล้วหาตกใจหนีไปไม่แต่เราโกหกเธอเพราะความโกรธและความโลภเราจึงยิงเธอครั้นพระราชาตรัสอย่างนี้แล้วก็ทรงดำริว่าไม่น่าที่สุวรรณสามจะอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้เพียงลำพังเขาจะต้องมีญาติแน่จะต้องถามให้รู้ความจึงตรัสถามว่าเธอมาจากไหนใครใช้ให้เธอมาตักน้ำสุวรรณสามสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาเจียนขาดใจบ้วนเลือดแล้วกล่าวว่าบิดามารดาของข้าพระองค์เป็นคนตาบอดข้าพระองค์เลี้ยงดูท่านทั้งสองอยู่ป่าใหญ่แห่งนี้จึงมาตักน้ำไปให้ท่านครั้นกล่าวถึงบิดามารดาอย่างนี้แล้วความทุกโศกก็กลับท่วมทับหัวใจของสุวรรณสามอย่างมากจึงบ่นรำพันว่าอาหารของบิดามารดาที่เก็บไว้ยังพอมีกินได้อีก6วันแต่ท่านทั้งสองตาบอดเกรงจะตายเสียเพราะขาดน้ำความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูเมื่อบิดามารดาไร้คนดูแลจะร้องไห้บ่นรำพันหาข้าพระองค์อีกนานแสนนานข้าพระองค์เคยนวดมือนวดเท้าของท่านทุกเช้าสายบ่ายเย็นเมื่อข้าพระองค์มาหายไปเช่นนี้ท่านคงออกติดตามเที่ยวร้องเรียกไปในป่าใหญ่ว่าลูกสามลูกสามความโศกนี้แหละทำให้หัวใจข้าพระองค์หวั่นไหวจากนี้ไปข้าพระองค์ไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าบิดามารดาชีวิตคงจะหาไม่แล้วพระราชาทรงคิดว่าเด็กหนุ่มคนนี้นอกจากประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนมีคุณธรรมแล้วยังมีความกตัญญูเหลือเกินปฏิบัติบิดามารดาอย่างดียิ่งแม้ประสบทุกข์ถึงเพียงนี้ก็ยังคร่ำครวญถึงบิดามารดาเราได้ทำความผิดต่อคนผู้มีคุณธรรมอย่างนี้แล้วเราจะปลอบใจเด็กหนุ่มคนนี้อย่างไรดีเมื่อเราตกนรกราชสมบัติจะช่วยอะไรได้เราจะเลี้ยงดูบิดามารดาของเด็กหนุ่มคนนี้ตามที่เขาปฏิบัติมาเขาจะได้เหมือนไม่ตายจึงตรัสว่าเธออย่าเป็นห่วงเลยเรามีความชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่รู้จักไปทั่วชมพูทวีปเราจะยิงกวางและหาอาหารในป่ามาเลี้ยงบิดามารดาของเธอให้เหมือนกับที่เธอเลี้ยงบิดามารดาของเธออยู่ไหนสุวรรณสามทูลว่าข้าพระองค์ขอฝากบิดามารดาด้วยขอพระองค์โปรดเลี้ยงดูท่านทางด้านหัวนอนของข้าพระองค์ มีทางที่เดินเส้นเดียวพระองค์เสด็จไปตามทางนั้นประมาณกึ่งเสียงกู่จะถึงที่อยู่บิดามารดาของข้าพระองค์สุวรรณสามทูลบอกทางพระราชาอย่างนี้แล้วสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาไว้ด้วยความรักบิดามารดายกมือขึ้นประคองอัญชลีทูลวิงวอนพระราชาเพื่อขอให้เลี้ยงดูบิดามารดาว่าพระองค์ผู้ปกครองชาวกาสีให้ร่มเย็นเป็นสุขข้าพระองค์ขอน้อมกราบฝ่าพระบาทขอพระองค์ทรงเลี้ยงบิดามารดาผู้ตาบอดของข้าพระองค์ในป่าใหญ่ข้าพระองค์ขอฝากกราบเท้าท่านทั้งสองด้วยสุวรรณสามยกมือขึ้นไหว้บิดามารดาไปทางทิศอันเป็นที่ตั้งอาสมครั้นแล้วพิษลูกธนูก็กำเริบสลบแน่นิ่งไปลมหายใจก็หยุดนิ่งเสียงพูดก็ขาดไปริมฝีปากปิดสนิทในตาหลับสนิทมือเท้าแข็งกระด้างร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดพระราชาทรงรำพึงว่าสุวรรณสามพูดกับเราอยู่เดี๋ยวนี้เป็นอะไรหนอจึงเงียบไปเช่นนี้ทรงตรวจดูลมหายใจก็หยุดนิ่งร่างกายก็แข็งทื่อก็ทรงเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วไม่อาจกั้นความโศกไว้ได้จึงนั่งเอามือกุมพระเศียรร้องไห้คร่ำครวญกลางป่าใหญ่ว่าเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าจะไม่แก่ไม่ตายเรารู้วันนี้เองเพราะเห็นสุวรรณสามตายจึงรู้ว่าทั้งตัวเราและเหล่าสัตว์อื่นๆต้องแก่ต้องตายทั้งนั้นสามถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษพูดอยู่กับเราหลัดๆกลับไม่พูดอะไรอีกเลยเราต้องตกนรกแน่แล้วเพราะกรรมที่เราทำเราทำกรรมหยาบช้าในบ้านเมืองยังมีคนติเตียนเราได้คนทั้งหลายจักชุมนุมกันวิพากษ์วิจารณ์เราก็แล้วใครเล่าจะติเตียนเราให้ระลึกถึงกรรมในราวป่าที่ไร้มนุษย์เช่นนี้อนุภาพแห่งความกตัญญูการนั้นเทพธิดานามว่าพหุสุนทรีอยู่ภูเขาขันธมาศเคยเป็นมารดาของสุวรรณสามในอดีตชาตินับย้อนหลังกลับไปอีก7ชาติเพราะความรักความผูกพันบุตรไม่ว่าบุตรจะเกิดที่ไหนจึงคอยเฝ้าดูความเป็นไปของพระโพธิสัตว์อยู่ตลอดเวลาวันนั้นนางกำลังเสวยทิพยสมบัติจึงไม่ได้ป้องกันสุวรรณสามครั้นกลับมาพิจารณาดูก็เห็นพระเจ้าปิลยักษ์ยิงสุวรรณสามนอนจมกองเลือดอยู่ที่หาดทรายฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตาจึงคิดว่าถ้าเราไม่ไปสุวรรณสามจะตายแม้พระราชาก็จะอกแตกตายบิดามารดาของสุวรรณสามจะอดอาหารเมื่อไม่ได้ดื่มน้ำก็จะเหือดแห้งตายไปเช่นกันแต่เมื่อเราไปพระราชาจะถือหม้อน้ำ

ก็จะมองเห็นเป็นปกติพระราชาจะได้ฟังธรรมจากสุวรรณสามภายหลังเมื่อเสด็จกลับพระนครจะทรงบริจาคมหาทานปกครองบ้านเมืองด้วยสพิธราชธรรมครั้นตายไปก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์เทพธิดาอันตรธานไปจากภูเขาคันธมาศพร้อมกับความคิดไปสถิตอยู่กลางอากาศที่ริมฝั่งแม่น้ำมิคสัมมตานทีกล่าวกับพระเจ้าปิลยักษ์โดยไม่ปรากฏกายว่าพระองค์ทำผิดมหันต์ได้ทำกรรมอันชั่วช้าคนทั้งสามไร้ความผิดถูกพระองค์ฆ่าด้วยสอนเพียงลูกเดียวเชิญเสด็จมาเถิดข้าพเจ้าจะสั่งสอนพระองค์ซึ่งจะทำให้พระองค์ได้ไปเกิดบนสวรรค์พระองค์จงเลี้ยงดูบิดามารดาทั้งสองผู้ตาบอดโดยธรรมในป่าข้าพเจ้าเข้าใจว่าด้วยวิธีนี้พระองค์จึงจะพ้นจากนรกได้ไปเกิดในสวรรค์พระราชาสดับคำเทพธิดาทรงเชื่อว่าหากพระองค์เลี้ยงบิดามารดาของสุวรรณสามแล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ทรงดำริว่าเราจะต้องการราชสมบัติไปทำไมเราจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองนั้นทรงตั้งพระทัยมั่นร่ำไห้รำพันคร่ำครวญอยู่กลางป่าเพียงลำพังอย่างน่าเวทนาครั้นระงับความโศกให้เบาบางลงได้แล้วจึงเก็บดอกไม้มาบูชาร่างพระโพธิสัตว์ประพรมด้วยน้ำทำประทักษิณสามรอบแล้วทรงกราบเพราะเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วจากนั้นจึงถือหม้อน้ำที่พระโพธิสัตว์ใส่น้ำไว้เต็มแล้วมุ่งหน้าไปทิศใต้ตามทางที่สุวรรณสามบอกไว้พระราชาทรงถือหม้อน้ำไปถึงอาสมเดินเข้าประตูบรรณศาลาของทุกกูลบัณฑิตเพราะพระองค์เดินลงเท้าหนักจึงทำให้อาสมกระเทือนทุกกูลบัณฑิตนั่งอยู่ภายในได้ฟังเสียงฝีพระบาทพระราชาก็ทราบว่าไม่ใช่เสียงเท้าสุวรรณสามจึงถามว่านั่นเสียงเท้าใครลูกสามเดินเบาวางเท้าเบาเสียงเท้าจึงไม่ดังท่านเป็นใครกันพระราชาทรงดำริว่าถ้าเราไม่บอกก่อนว่าเราเป็นพระราชาแต่บอกว่าเราฆ่าลูกของท่านตายแล้วท่านทั้งสองจะโกรธและด่าเราอย่างหยาบคายเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะโกรธจนถึงทำร้ายท่านทั้งสองจะเป็นอกุศลกรรมแก่เรามากยิ่งขึ้นแต่เมื่อบอกว่าเราเป็นพระราชาไม่มีใครไม่กลัวพระราชาเราจะบอกให้รู้ก่อนว่าเราเป็นพระราชาจึงวางหม้อน้ำไว้ที่โรงน้ำดื่มแล้วประทับยืนที่ประตูตรัสว่าเราเป็นพระราชาของชาวกาสีคนเรียกเราว่าพระเจ้าปิลยักษ์เราออกจากแว่นแคว้นเที่ยวแสวงหากวางเพราะติดใจในรสเนื้อกวางเราเป็นผู้ชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่ร่ำลือของคนไปทั่วว่ายิงธนูได้แม่นยำนักแม้ช้างอยู่ในระยะลูกธนูก็ไม่สามารถหนีรอดไปได้ทุกกูลบัณฑิตทราบว่าเป็นพระราชาก็เกิดความยินดีจึงกล่าวปฏิสันถารว่าข้าแต่มหาบพิตรพระองค์เสด็จมาดีแล้วพระองค์มีเดชานุภาพมากเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลในอาสมมีผลมะพร้าวผลมะหาดผลมะซางและผลหมากเมาขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลที่ดีๆเถิดขอจงทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิคสัมมตาซึ่งไหลมาจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิดพระราชาทรงคิดว่ายังไม่ควรบอกว่าพระองค์ได้ฆ่าลูกของท่านทั้งสองตอนนี้ทำเป็นเหมือนไม่รู้ควรชวนพูดเรื่องอะไรๆไปก่อนแล้วตรัสว่าท่านทั้งสองตาบอดมองไม่เห็นอะไรๆในป่าใครเป็นคนเก็บผลไม้มาจัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยเหมือนคนตาดีจัดแจงไว้ทุกกูลบัณฑิตกราบทูลว่าลูกสามเด็กหนุ่มน่ารักรูปร่างงดงามสมส่วนผมยาวดำเฟื้อยปลายงอนช้อนขึ้นข้างบนเก็บผลไม้มาขณะนี้เธอถือหม้อน้ำไปตักน้ำที่แม่น้ำประเดี๋ยวก็คงใกล้จะกลับมาแล้วพระราชาได้สดับดังนั้นแล้วทรงสะเทือนใจอย่างมากไม่อาจปกปิดไว้ได้จึงตรัสด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าข้าพเจ้าได้ฆ่าสามผู้ปฏิบัติบำรุงท่านเสียแล้วบัดนี้เธอนอนอยู่ที่หาดทรายร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดอาสมของนางปาริกาอยู่ใกล้กับทุกกูลบัณฑิตนางได้ยินการสนทนาระหว่างทุกกูลบัณฑิตกับพระราชาก็รู้สึกหวาดหวั่นต้องการจะทราบเหตุนั้นจึงออกจากอาสมของตนเกาะเชือกสาวเดินไปหาทุกกูลบัณฑิตกล่าวว่าท่านทุกกูลบัณฑิตท่านพูดอยู่กับใครว่าสามถูกฆ่าเสียแล้วแค่ได้ยินว่าสามตายหัวใจดิฉันก็สั่นไม่ต่างอะไรจากใบไม้อ่อนถูกลมพัดทุกกูลบัณฑิตได้โอวาทนางปาริกาว่าปาริกาท่านผู้นี้คือพระเจ้ากาสีพระองค์ยิงลูกสามเราตายที่หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำมิคสัมมตา

0: เราทั้งสองอย่าโกรธพระองค์เลยนางปาริกากล่าวว่าบุตรที่รักกว่าจะได้มาก็แสนยากทั้งเป็นผู้เลี้ยงเราผู้ตาบอดในป่าจะไม่ให้โกรธคนฆ่าลูกคนเดียวของเราได้อย่างไรทุกกุลบัณฑิตกล่าวว่าบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญบุคคลผู้ไม่โกรธบุคคลผู้ฆ่าบุตรคนเดียวครั้นแล้วฤาษีทั้งสองก็ใช้มือตีอกชกตัวเองคร่ำครวญพรรณนาคุณของสุวรรณสามเป็นอันมากพระราชาปลอบใจท่านทั้งสองว่าพระคุณเจ้าทั้งสองอย่าเศร้าโศกเสียใจไปมากเลยข้าพเจ้าจะรับเลี้ยงดูพระคุณเจ้าในป่าใหญ่แทนสุวรรณสามข้าพเจ้ายิงธนูแม่นจะยิงกวางและเก็บผลไม้ในป่ามาเลี้ยงดูท่านทั้งสองข้าพเจ้าไม่ต้องการราชสมบัติจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองไปตลอดชีวิตฤาษีทั้งสองทูลว่าพระองค์เป็นพระราชาของอาตมาทั้งสองการทำเช่นนั้นไม่สมควรพระราชาทรงดำริว่าน่าอัศจรรย์แม้เพียงคำหยาบของฤาษีทั้งสองนี้ที่ด่าทอพระองค์ผู้ทำร้ายถึงเพียงนี้ก็ไม่มีกลับยกย่องพระองค์เสียอีกจึงตรัสว่าท่านผู้เป็นเชื้อชาตินายพรานท่านกล่าวเป็นธรรมท่านเต็มไปด้วยความถ่อมตนขอท่านจงเป็นบิดาของข้าพเจ้าข้าแต่นางปาริกาขอท่านจงเป็นมารดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออยู่ในฐานะสามบุตรของท่านจะทำกิจทุกอย่างตั้งแต่การล้างเท้าเป็นต้นขอท่านทั้งสองอย่าถือว่าข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินจงถือว่าข้าพเจ้าเป็นเหมือนสามลูกของท่านเถิดฤาษีทั้งสองประคองอัญชลีทูลวิงวอนว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรพระองค์ไม่มีหน้าที่ที่จะทำการงานให้อาตมาแต่ขอพระองค์จงทรงถือปลายไม้เท้านำทางไปหาสุวรรณสามเถิดอาตมาทั้งสองจะสัมผัสเท้าทั้งสองและดวงหน้าอันงดงามน่าดูของเธอแล้วทรมานตนให้ตายตามกันไปเมื่อท่านเหล่านั้นสนทนากันอยู่อย่างนี้พระอาทิตย์ได้อัสดงลงตามลำดับพระราชาทรงดำริว่าถ้าพระองค์นำฤาษีทั้งสองผู้ตาบอดไปหาสุวรรณสามดวงใจของท่านก็จะแตกสลายเพราะเห็นสุวรรณสามเมื่อท่านทั้งสองตายพระองค์ก็เหมือนนอนอยู่ในนรกพระองค์จะไม่ยอมนำฤาษีทั้งสองไปจึงตรัสว่าสามตายไปแล้วนอนอยู่ในป่าเหมือนดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ตกลงเหนือแผ่นดินเปื้อนด้วยฝุ่นทรายป่านั้นกว้างใหญ่นักมีสัตว์ร้ายมากมายทั้งศพสุวรรณสามก็อยู่ไกลแสนไกลท่านทั้งสองอย่าไปเลยจงอยู่ในอาสมนี้เถิดฤาษีทั้งสองกล่าวว่าในป่ามีสัตว์ร้ายตั้งร้อยตั้งพันและตั้งหมื่นอาตมาทั้งสองก็ไม่ได้กลัวเมื่อไม่อาจทัดทานได้พระราชาจึงจูงฤาษีทั้งสองนำทางไปหาสุวรรณสามครั้นถึงแล้วประทับยืนใกล้สุวรรณสามตรัสว่านี้บุตรของท่านทั้งสองบิดามารดาสัมผัสกายสุวรรณสามซึ่งนอนเกลือกฝุ่นทรายถูกทิ้งไว้กลางป่าใหญ่หัวใจแทบแตกสลายบิดาช้อนศีรษะสุวรรณสามขึ้นวางไว้บนตักมารดายกเท้าขึ้นวางไว้บนตักของตนนั่งร้องไห้บนรำพันอย่างน่าเวทนาว่าโลกนี้ช่างไม่ยุติธรรมขอให้ชาวโลกจงรู้ว่าความไม่เป็นธรรมกำลังเป็นไปในโลกนี้ลูกสามผู้งดงามน่ารักลูกหลับเอาจริงๆลูกเคลิดเคลิ้มเอามากมายเหลือเกินเหมือนคนดื่มสุราเข้มขัดเคืองใครมากมายขนาดนั้นวันนี้ลูกไม่พูดอะไรกับพ่อกับแม่บ้างเลยลูกปฏิบัติบำรุงพ่อแม่ทั้งสองผู้ตาบอดลูกมาตายเสียแล้วต่อไปใครเล่าจะทำความสะอาดชดาอันหมักหมมเปื้อนฝุ่นละอองเมื่อลูกมาตายเสียแล้วใครจะจับไปกวาดอาสมให้พ่อกับแม่ใครจะเตรียมน้ำเย็นน้ำร้อนให้อาบใครจะจัดหาผลไม้ในป่ามาให้พ่อกับแม่โปรดติดตามพระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูในการออกอากาศครั้งต่อไป
1: คุณกำลังฟัง

0: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตนปริญญา
10: น่าปลื้มใจคนที่ได้รับปริญญาเนาะฉันอยากได้รับบ้างจังเลย
11: เขาเรียกว่าปริญญาจ้ะไม่ใช่ปริญญา
10: เอ๊ะก็เขียนปอปลารอเรือสระอีไม่ใช่หรอที่เสื้อปริตะเข็บปริยังเรียกว่าปริเลย
11: ปริน่ะไม่มีมีแต่กระปิสำหรับตำน้ำพริกตะเข็บเสื้อที่แตกนิดหน่อยเรียกว่าตะเข็บปริส่วนปริญญาต้องเรียกว่าปริญญาจ้ะปริญญาแปลว่ารู้รอบผู้ที่เรียนจบมหาวิทยาลัยจะได้รับปริญญาบัตร
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

วงร่ำไห้พาเศร้าหมองแม่แห่งแผ่นดินเสด็จสู่สวรรคาลัยปวงประชาน้อมใจรำลึกพระคุณนิรันดร์ทัศสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าร่วงร่ำไห้พาเศร้าหมองแม่แห่งแผ่นดินเสด็จสู่สวรรคาลัยปวงประชาน้อมใจรำลึกพระคุณนิรันดร์ทัศสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้า

0: 5อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการแสงนำใจไทยทางชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ถึง31สิงหาคม2569นายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติภายใต้หัวข้อสตรอก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้ซึ่งจะดำเนินกิจกรรมในระดับพื้นที่พร้อมกันทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31สิงหาคม2569ผ่านเว็บไซต์ wrb12.thai.run โดยค่าสมัครสำหรับบุคคลทั่วไปอายุ18ปีขึ้นไป360บาทเด็กและเยาวชนอายุ 7-18 ปี240บาทผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึกหมายเลขวิ่งบิ๊บและเหรียญที่ระลึกจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านพร้อมได้รับความคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุกลุ่มตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนดและสามารถนำค่าใช้จ่ายไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่าโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติเป็นความร่วมมือสำคัญของทุกภาคส่วนภายใต้การกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้หากมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างเหมาะสมทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองด้วยการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนอกจากนี้ยังถือเป็นการร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชและบัญชีแสงนำใจไทยทั้งชาติระดับจังหวัดเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคหลอดเลือดสมองในพื้นที่คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเ ื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่จันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
8: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: เกษตรเพื่อประชาย้อนกลับไปเมื่อวันที่17พฤษภาคม2525สหกรณ์ประมงสมุทรสาครได้ทำหนังสือเสนอให้รัฐบาลกำหนดวันประมงแห่งชาติขึ้นเพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพและอาสาปกป้องประเทศทางด้านทะเลต่อมาสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กรมประมงเป็นผู้ดำเนินการเนื่องจากเกี่ยวข้องโดยตรงโดยมีราชบัณฑิตยสถานและกรมศิลปากรรวมกันพิจารณาความเหมาะสมโดยกรมประมงพิจารณาเห็นว่าอาชีพการประมงทะเลเป็นอาชีพที่ต้องเสี่ยงภัยจากอันตรายในหน้าน้ำและทำรายได้ให้แก่ประเทศชาติปีละหลายพันล้านบาทนอกจากนี้ยังช่วยทำหน้าที่แจ้งข่าวความเคลื่อนไหวที่อาจเป็นภัยอันตรายแก่ประเทศให้ทางราชการทราบทันแก่เหตุการณ์สมควรที่จะจัดให้มีวันสำคัญเพื่อเป็นที่ระลึกเป็นขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพและสนับสนุนอาชีพประมงจึงเห็นสมควรให้จัดตั้งวันประมงขึ้นตรงกับวันที่13เมษายนของทุกปีต่อมาเมื่อวันที่7มิถุนายน2549คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงวันประมงแห่งชาติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเสนอเปลี่ยนแปลงวันประมงแห่งชาติจากเดิมวันที่13เมษายนเป็นวันที่21กันยายนของทุกปีสนับสนุนโดยกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ
12: ์รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพ ท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
13: ขึ้นโลโก้ช่อง9 MCOT HDขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิสซอนพลัสจำกัดกราฟิกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบ2ในสตูดิโอบอยบัวบุญก้มหัวสวัสดี
14: สวัสดีครับ
15: สวัสดีค่ะ
14: ท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2ครับวันนี้อยู่กับผมครับพี่พลอยเจษฎาครับและน้องสาวแสนสวยของผมในวันนี้กับน้อง
15: น้องบัวบุญค่ะและพี่บอยค่ะ
14: สวัสดีครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยจริงๆวันนี้เดี๋ยวจะมีการคัดเลือกจาก3คนเหลือ
15: นะ2คนค่ะ
14: 2คนเท่านั้นก่อนที่เราจะไปรู้ครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปเราไปฟังกติกากันก่อนครับ
16: ในรอบมีเดียควิซโชว์นี้ผู้แข่งขันจะต้องโชว์การแสดงที่ว้าวขึ้นโดยมีเวลาสร้างสรรค์โชว์คนละ2นาทีพร้อมตอบคำถามจากโจทย์ที่รายการกำหนดภายในเวลา2นาทีผู้แข่งขันที่ทำคะแนนได้สูงสุด2คนจะได้ผ่านเข้าสู่รอบถัดไป
14: และต้องบอกก่อนครับว่ารอบนี้นั้นเราจะต้องมีการทำโชว์ออกมาให้ทุกคนนั้นต้องร้องว้าวและตอนนี้นะครับกรรมการของเราพร้อมอยู่แล้วครับที่จะให้ทั้งคอมเมนต์และให้ทั้งคะแนนท่านแรกครับน้องทันท่านที่สองครับพี่ต้องเหน่งครับและท่านที่สามครับพี่อู๋ครับผมนี่ฮะเรียกว่าอยู่กับเราทุกสัปดาห์นะครับบุญบุญจ๋าพร้อมที่จะไปเจอกับผู้เข้าแข่งขันของเราทั้ง3คนหรือยัง
15: น่าเจอแล้วค่ะ
14: อยากเจอแล้วนะฮะถ้าอยากเจอแล้วไปพบกับพวกเขาทั้ง3คนครับ
17: สวัสดีครับผมกุญแจเมธัศน์ภักดีคงนะครับ
18: สวัสดีครับชื่อตุ้มครับ
19: สวัสดีค่ะนางสาวไออุ่นองอาจเกียรติยศค่ะชื่อว่าอุ่นค่ะ
14: แต่ว่ารอบนี้เนี่ยนะฮะเราจะต้องทำการโชว์ยังไงก็ได้ฮะให้ทุกคนนั้นได้ร้องว้าวครับและทุกคนนั้นจะมีเวลาอยู่แล้วคนละ
15: 2นาทีค
14: ่
15: ะ
14: 2นาทีนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเราจะไปพบกันในช่วงนี้ช่วงของ Media Quiz Show และเป็นโชว์ของสาวไออุ่นครับ
13: ขึ้นตัวหนังสือภาษาอังกฤษ Media Quiz Show
16: ไอ05ไออุ่นไออุ่นองอาจเกียรติยศ
19: ถ้าสื่อเชื่องไออุ่นอยากเล่านะคะเรื่องที่หนึ่งเลยค่ะไออุ่นกำลังขวายบ้านถูบ้านใช่ไหมคะแรงวิชาชีพแรงวิชาชีพอ้างว่าอ่างพัสดุวางตรงที่หน้าบ้านไออุ่นก็เลยเช็คมันจอยปิดเลยไม่เห็นมีอะไรค่ะรอกันจริงๆไปจะไปเรื่องที่สองนะคะไออุ่นกับคุณแม่ไปสวนรถไฟแรงวิชาชีพอ้างว่าเป็นเพื่อนของคุณแม่ค่ะจะขอยืมเงินโทรมาค่ะ จะขอยืมเงินคุณแม่ดีนะอุ่นห้ามคุณแม่ไว้อ่ะค่ะแม่ก็เลยไม่ได้ถูกหลอกค่ะจะไปเรื่องที่3นะคะมิจฉาชีพอ้างว่าเป็นเพื่อนของไออุ่นค่ะแต่ไม่ใช่เพื่อนของไออุ่นจริงๆค่ะแต่จะขอยืมเงินของคุณแม่ทางไลน์ค่ะแม่ก็เลยไม่ได้ถูกหลอกค่ะไว้เรื่องที่4เลยนะคะเรื่องที่4ไออุ่นกำลังเล่นเกมอยู่มันๆอยู่ใช่ไหมคะและเมื่อสาที่โทรมาไออุ่นเห็นคำว่าสารลักษณ์บวกค่ะอุ่นก็เลยบล็อกเบอร์และวางสายไปเลยค่ะพี่เพื่อนคะเพื่อนๆคะถ้าเจอวิชาชีพต้องบล็อกเบอร์และวางสายไปเลยนะคะห้ามคุยกับเขาอีกนะคะวิชาชีพเยอะมากจนขนลุกเลยค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ
14: เดี๋ยวเราไปสอบถามกรรมการของเราหน่อยดีกว่านะคะว่าเรื่องเล่าทั้งหมดที่ผ่านมานี้ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับเริ่มที่น้องทันก่อนเลยครับ
20: เป็นการเล่าที่น่าสนใจแล้วก็เป็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นสิ่งนี้กับ ไออุ่นมาก่อนค่ะก็วันนี้เซอร์ไพรส์มาแล้วก็ชอบการนำเสนอวันนี้มากค่ะ
21: ขอบคุณทุกท่านครับผม
22: ต้องบอกว่าเป็นกิมมิกนะคะตรงคำว่าคนลุกอะไรนะคะแล้วก็ทำให้เรื่องเล่าเนี่ยมีสีสันมากขึ้นนะคะเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะเป็นการเตือนให้เรารู้เท่าทันว่าเราจะต้องระวังตัวอย่างไรบ้างในหลายๆสถานการณ์จะได้เอาไปไว้ใช้ป้องกันตัวได้นะคะ
21: ขอบคุณทุกท่านเลยค่ะ
23: ไออุ่นมัดรวมสถานการณ์จริงอะนะคะว่าข่าวเตือนภัยตรงนี้มีกี่รูปแบบที่มิจฉาชีพจะเข้ามาตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการนำเสนอที่น่าสนใจแล้วก็ไออุ่นก็มามัดรวมตอนสุดท้ายอีกว่าวางสายนะเราจะได้ห่างไกลจากมิจฉาชีพตรงนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคนึงที่พี่ๆน้องๆเขาได้ทราบวิธีการตรงนี้นะคะ
21: ขอบคุณพี่อุ่นด้วยนะครับผมและโชว์ต่อไปครับเป็นของ
15: พี่จุ้มค่ะ
24: ไอ03ตุ้มอนุรักษ์จันรอด
25: ทุกท่านครับวันนี้ผมไม่ได้มาพูดเรื่องราวศาสนาแต่ผมมาพูดความจริงเกี่ยวกับคุณค่าในชีวิตของมนุษย์ครับเคยรู้สึกไหมครับแค่เราเกิดมาแตกต่างจากคนอื่นก็ถูกมองว่าแตกแยกหรือแม้แต่การที่เราไม่เหมือนคนอื่นก็ถูกแตกป้ายว่าเราไม่ดีพอหรือแม้แต่ถูกแตกป้ายว่าเราไม่มีค่าวันนี้ครับผมอยากมาแนะนำหนังสือเล่มนึงครับชื่อหนังสือว่าคุณเป็นคนพิเศษนะเขียนโดยแมคคูคาโดครับหนังสือเล่าเรื่องของตุ๊กตาหุ่นไม้ตัวหนึ่งครับที่ถูกสร้างมาอย่างแตกต่างจากคนอื่นในชีวิตของเขาครับก็ถูกคำตำหนิคำวิจารณ์ในแง่ลบอยู่เสมอเพียงเพราะว่าเขาเกิดมาแตกต่างจนวันหนึ่งครับเขาได้ค้นพบกับผู้สร้างของเขาครับและเขาก็พบกับคำพูดที่เปลี่ยนแปลงเขาตลอดกาลครับคำพูดนั้นก็คือว่าเจ้ามีคุณค่าเพราะเราเป็นคนสร้างเจ้าสำหรับผมนะครับที่เป็นคริสเตียนผมเชื่อว่าคุณค่าของเราไม่ได้ถูกกำหนดจากเสียงภายนอกจากเสียงแง่ลบคำวิจารณ์ต่างๆที่เข้ามาแต่คุณค่าของเรานั้นถูกกำหนดโดยพระเจ้าผู้ที่สร้างเราด้วยความรักนั่นคือความเชื่อของเราครับดังนั้นทุกท่านหากใครเคยรู้สึกว่าฉันไม่มีค่าฉันไม่ดีพอหรือรู้สึกว่าฉันไม่เหมือนคนอื่นและแตกแยกจากคนอื่นผมอยากให้ทุกท่านลองเปิดใจของท่านหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่านครับและผมเชื่อว่าคุณจะพบกับคุณค่าที่แท้จริงในชีวิตของคุณครับและคำพูดแบบนี้ครับคำตั้งนี้ต่างๆมันจะไม่มีต่อไปครับแต่คุณก็จะพบคุณค่าที่แท้จริงในชีวิตของคุณในแบบที่พระเจ้าได้สร้างขึ้นมาครับและผมก็ขอหนุนใจทุกคนว่าเราทุกคนมีคุณค่าครับไม่ว่าจะเกิดมาแตกต่างหรือเป็นอะไรก็แต่เราทุกคนมีคุณค่าในแบบที่เราเป็นเสมอครับแต่ผมก็อยากจะขอแนะนำทุกท่านครั้งหนึ่งลองเปิดใจกับหนังสือเล่มนี้ครับไม่ใช่หนังสือศาสนาแต่หนังสือที่เปิดมุมมองในชีวิตของเราครับขอบคุณมากครับ
21: หมดเวลาเอาละฮะทีนี้เราจะไปฟังคอมเมนต์จากกรรมการของเราหน่อยนะครับ
15: ใช่ค่ะ
21: พี่อูครับเป็นยังไงบ้างครับ
23: ค่ะวันนี้พี่ตุ้มก็หยิบประเด็นได้อย่างน่าประทับใจนะคะแล้วก็เป็นเหมือนนัยยะว่าสิ่งที่เราเคยได้รับกับสิ่งที่เราวางมันลงว่าทำยังไงให้เกิดแรงบันดาลใจตรงนี้ก็ถือว่าวันนี้เป็นการแสดงที่น่าสนใจมากค่ะ
21: ขอบคุณพี่อู๋ครับ
22: ก่อนหน้านี้เวลาเขาตื่นเต้นเขาจะก้าวชิดก้าวชิดแต่วันนี้เขาไม่นะคะเขาค่อนข้างนิ่งแล้วพอนิ่งปุ๊บการเรียบเรียงและลำดับความคิดในการเล่าออกมาก็ทำได้ดีมากๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณตุ้มบอกว่านี่ให้ดูจากผมซึ่งบางครั้งก็เคยที่จะหวั่นไหวไปกับคำพูดของคนข้างนอกนี่เป็นการยกตัวอย่างตัวเองเอาไปเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมได้เห็นถือว่าวันนี้คุณตุ้มทำได้ดีแล้วก็ประสบความสำเร็จมากค่ะ
21: ขอบคุณพี่ตุ้มเหน่งด้วยนะครับผม
20: คุณตุ้มนำคำแนะนำของคณะกรรมการแต่ละคนเนี่ยไปพัฒนาปรับปรุงเรื่อยๆซึ่งเราก็จะเห็นในการนำเสนอของคุณตุ้มที่เรียกว่าเหมือนมีการมีความเตรียมความพร้อมที่ดีมากขึ้นค่ะเป็นองค์ประกอบที่ค่อนข้างครบสำหรับการนำเสนอในวันนี้มากๆค่ะขอบคุณค่ะ
21: และโชว์ถัดไปนะครับเป็นของหนุ่มคนนี้กุญแจซอนครับ
24: ไอ02กุญแจซอนเมทัศน์ภักดีคง
26: สวัสดีครับวันนี้ผมจะนำเสนอเรื่อง AI กับคนพิการนะครับซึ่ง AI กับคนพิการมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งเช่นเรื่องการเข้าถึงและก็ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาและเครื่องมือของช่วยพยุงคนพิการครับจากจำได้ไหมครับตอนความเดิมตอนที่แล้วจากเทปที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วที่เราออกสัปดาห์ที่1ครับ ก็คือผมแนะนำเรื่อง AI กับอนาคตของมนุษย์ครับตอนนี้แต่ตอนนี้ไม่ใช่ผมขอแนะนำเรื่องเกี่ยวกับ AI กับคนพิการครับอย่างในที่ภาพเห็นครับพี่คอมเมนเตอร์ทั้งหลายครับซึ่งผมจะวันนี้ผมทำเองนะครับผมขอเกริ่นไว้ก่อนว่านี่ผมทำเองสร้างภาพด้วย generate ด้วย ChatGPT ครับแล้วก็ทำเป็นภาพเคลื่อนไหวอย่างที่เห็นเลยครับครับแล้วส่วนท้ายนั้นผมก็จะแนะนำเรื่อง AI กับบทบาทคนพิการครับคนพิการก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนกันแต่ที่สำคัญคนพิการก็สามารถเข้าถึงได้มากกว่าคนปกติถ้าหากมีปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยอย่างเช่น 1. ผู้พิการทางการได้ยินเขาจะมีประสาทหูเทียมซึ่งเป็นคอยเป็นประสาทหูเทียมอย่างจริงจังและเครื่องช่วยหูฟังซึ่งเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งของ AI เหมือนกันและ 2. ซึ่งเป็นเครื่องพิการทางการได้ยินทางการได้ยินแล้วซึ่งเป็นทางการมองเห็นนะครับการมองเห็นก็จะมีแว่นตาอัจฉริยะใหญ่ขนาดนี้เลยหรือเรียกว่า VR วิทยา ER ครับช่วยการติดตามช่วยประมวลผลให้คนผู้พิการทางการมองเห็นให้เห็นครับและสุดท้าย 3. ทางการเคลื่อนไหวครับก็จะมีแขนขาเทียมแขนขาเทียมที่ต่อเพื่อพยุงช่วยคนพิการให้มีการทดแทนสูญเสียไปครับ AI มีบทบาทสำคัญต่ออย่างยิ่งต่อวงการคลิกของการแพทย์และคนพิการครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: หมดเวลาค่ะ
21: นี่ฮะเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์จากกรรมการของเราหน่อยนะครับเชิญพี่ต้งเหน่งกันเลยครับผม
22: คุณแจซอนนำสิ่งที่น้องทันได้คอมเมนต์ไหมนะคะไปปรับปรุงรอบนี้มาคุณแจซอนก็แทบจะไม่หันไปมองดูจอเลยคือน้อยมากต้องบอกว่าวันนี้คุณแจซอนเล่าได้ดีนะคะมีความน่าสนใจแล้วก็ใช้เวลาได้เหมาะสมมากๆค่ะ
21: ขอบคุณพี่ต้งเหน่งด้วยนะครับผม
1: สิ่งที่ทันอยากจะเพิ่มเติมก็คือวิดีทัศน์ที่กุญแจซอนได้ทำเนี้ยมันเป็น AI ที่ช่วยเสริมกับกุญแจซอนยังไงได้บ้างไหนๆเราก็ได้ลองทำเองแล้วเราก็ได้เรียนรู้เองแล้วถ้าเราพูดเรื่องของตัวเองเลยว่าเราได้เรียนรู้จากสิ่งนั้นยังไงแล้วเราเอาไปใช้ยังไงมันก็จะมีประโยชน์มากขึ้นแล้วความเชื่อมโยงหรือว่าสิ่งที่กุญแจซอนอธิบายในพาร์ทความพิการประเภทอื่นๆที่ AI มาช่วยอันนั้นเป็นส่วนเสริมเป็นส่วนขยายมากกว่าไม่ได้เป็นส่วนใจความสำคัญหลักของเรื่องที่จะนำเสนอค่ะ
21: ขอบคุณท่านครับ
2: พี่
21: อ
2: ู
21: ๋
2: ค่ะวันนี้คุณแจซอนก็พูดได้ชัดถ้อยชัดคำแต่ว่าบทสรุปอาจจะปิดจบนิดนึงว่าทำยังไงให้เราเนี่ยได้ใกล้ชิดกับเทคโนโลยีตรงนี้ได้ตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่ทำให้คนทั่วไปเนี่ยได้รู้ว่ามันไม่ได้ไกลตัวเลยเทคโนโลยีสามารถมาช่วยเราในชีวิตประจำวันได้ยังไงตรงนี้มันก็จะอาจจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่มากขึ้นนะคะก็เป็นกำลังใจให้ค่ะ
21: ขอบคุณพี่อู๋ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับและนั่นคือการแสดงในรอบเก็บคะแนนในรอบนี้นะครับต้องบอกว่าแต่ละคนนั้นเนี่ยงัดเอาความสามารถออกมาเพื่อสะสมคะแนนในโค้งนี้กันไปช่วงนี้จะเป็นการตอบคำถามนะครับซึ่งคำถามนั้นก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิทธิและก็สวัสดิการของคนพิการนะครับแต่ว่าในกลุ่มนี้เนี่ยจะมีความพิเศษหน่อยเราจะให้ผู้ปกครองหรือว่าผู้ที่ดูแลเนี่ยนะครับเข้ามาช่วยพูดคุยแนะนำเป็นไกด์ไลน์กับผู้เข้าแข่งขันของเราทั้ง3ท่านก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำตัวคุณแม่จีละท่านกันสักนิดหนึ่งครับเชิญครับ
3: เชิญค่ะ
4: สวัสดีค่ะแม่จีนะคะคุณแม่ของน้องกุญแจซอนค่ะ
1: แม่จีส่งไมค์ให้แม่ของตุ้ม
5: สวัสดีค่ะแม่ตุ้มค่ะชื่อสายลมจันทร์รอด
6: สวัสดีค่ะแม่นกค่ะแม่ของไออุ่นค่ะ
21: เอาละครับต้อนรับคุณแม่ทั้ง3ท่านด้วยนะครับผมแม่จีกับกุญแจซอนคำถามถามว่าถ้าคุณได้เป็นตัวแทนคนพิการออทิสติกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของคนพิการคุณจะเผยแพร่เรื่องใดและเผยแพร่อย่างไรมีเวลาให้2นาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาม
26: าให้หนูพูดให้หนูพูด
4: ไม่หนูพูดอย่างนี้ถ้าเป็นมาฟังแม่หนูก็พูดตั้งแต่เริ่มต้นเราได้รับสิทธิยังไงแต่การทำบัตร
26: ใช่สิทธิคอมพิวเตอร์ได
4: ้ทำบัตรคอมพิวเตอร์มีช่วยในการ
26: ดูแลพิการคอมพิวเตอร์ในเทคนิคด้านนี้เฉพาะรักษาฟรีการรักษาฟรีสุดท้ายปวดแผลแพทย์แพทย์แค่แม่ถือไหมครับก็ตามนี้นะครับสิทธิสวัสดิการคอมพิวเตอร์ก็มีหลายรูปแบบนะครับขอเริ่มเบื้องต้นก่อนก็คือของออทิสติกเลยนะได้ออทิสติกก็มีบ้านที่ไม่เข้าใจกันหลายบ้านเลยนะครับก็ผมอยากให้ออทิสติก ดูอย่างแบบผมแล้วก็ผมอยากให้สังคมไทยหรือสังคมที่เป็นเกี่ยวกับผู้ดูแลออทิสติกให้ดูแลออทิสติกอย่างเท่าเทียมและไม่มีปัญหากันครับยังไงต่อแล้วมีสวัสดิการด้านเรื่องเบี้ยคนพิการด้านการศึกษาฟรีค่ารักษาฟรีการดูแลรักษาออทิสติกฟรีครับแล้วก็ที่สำคัญถ้าผมจะเผยแพร่ในฐานะตัวแทนบุคคลออทิสติกต้นแบบของประจำปี2567ฝากให้ทุกคนช่วยติดตามผมด้วยนะครับแล้วก็ผมจะเป็นกระบอกเสียงให้กับบุคคลออทิสติกและรวมถึงผู้ปกครองผู้เกี่ยวข้องให้เข้าถึงทุกท่านทั่วโลกครับถ้าผมพัฒนาได้ผมก็จะขอให้ทุกท่านได้รับรู้ว่าออทิสติกไม่ใช่โรคที่ร้ายแรงนะครับแต่เป็นความเป็นความผิดพิการทางสมองครับซึ่งสารเคมีในสมองผิดพลาดอย่างมากซึ่งปกติแล้วจะพบในเด็ก3ขวบแต่ถ้ารับการรักษาดูแลดีการเข้าใจดีการดูแลเอาใจใส่อย่างดีเยี่ยมทุกอย่างก็จะดีขึ้นครับก็มีสื่อแทบเผยแพร่ทาง Facebook LINE Instagram หรือโซเชียลมีเดียทุกท่านครับขอบคุณครับอีกครับ
14: หมดเวลาครับผมเอาละครับเรามาฟังคำตอบจากคุณตุ้มแล้วก็แม่สายลมกันหน่อยคำถามครับถามว่าถ้าคุณได้เป็นตัวแทนคนพิการทางสติปัญญาในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของคนพิการคุณจะเผยแพร่เรื่องใดและเผยแพร่อย่างไรถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับ
3: ได้เลยลูก
25: ขอบคุณมากครับอย่างแรกก็คือผมอยากจะเผยแพร่ในเรื่องของการให้การยอมรับคนพิการตัวเองรวมถึงครอบครัวของเขาเพราะว่าในหลายกรณีผู้ปกครองที่มีผู้พิการทางด้านสติปัญญาเนี่ยเขาอาจจะไม่ยอมรับแล้วก็เอาเด็กซ่อนเอาไว้จนให้เด็กไม่สามารถที่จะเข้าถึงการประเมินทางแพทย์ได้จนทำให้เด็กคนนั้นอาจจะโตมาไม่ได้รับการวินิจฉัยหรือการรักษาที่ถูกต้องก็จะทำให้เขาอาจจะมีพัฒนาการหรือการใช้พยาบาลศักยภาพของเขาอาจจะไม่เต็มที่อย่างแรกคือผมอยากส่งเสริมว่าผลักดันในเรื่องของการให้ผู้ปกครองยอมรับตัวของคนพิการเองแล้วก็ให้ตัวของคนพิการเองยอมรับในความพิการของเขาแล้วเมื่อเขายอมรับนี้ใช่ไหมครับก็จะเข้าไปสู่กระบวนการทางการแพทย์ก็คือว่าให้เขาเข้าสู่การประเมินที่ถูกต้องว่าควรที่จะรักษาหรือฟื้นฟูในด้านไหนแล้วก็ส่งเสริมให้เขาเข้าถึงการศึกษาที่เหมาะสมกับเขาเพราะผมเชื่อว่าคนพิการทางสติปัญญาเนี่ยก็มีหลายระดับตั้งแต่ระดับที่เป็นมากกลางแล้วก็เป็นน้อยอย่างเงี้ยก็แตกต่างกันไปดังนั้นถ้าเราสามารถที่จะจัดหมวดหมู่คนพิการทางสติปัญญาได้แต่ละประเภทนะครับแล้วก็นำให้เขาไปทำในสิ่งที่เขาสามารถทำได้เขาก็สามารถที่จะเรียนได้ใช้ชีวิตได้แล้วก็มีงานสามารถเหมือนคนทั่วไปได้นะครับก็สิ่งที่ผมอยากจะทำในเรื่องนี้ก็คือสร้างการยอมรับในสังคมให้เขาถึงเข้าสิทธิ์การรักษาพยาบาลการประเมินทางการแพทย์แล้วก็เข้าสู่การศึกษาแล้วก็การมีงานทำครับเพื่อให้เขามีชีวิตที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนในสังคมก็คือสิ่งที่ผมต้องการจะทำครับแล้วคุณแม่คิดเห็นยังไงบ้างครับ
3: ไม่มีความคิดเห็น
25: คุณแม่ผมก็เป็นคนที่เป็นผู้หญิงแก่งคนนึงที่เขาทำงานเพื่อส่งให้ผมเรียนแล้วผมก็รู้สึกว่าเขาจะพูดไม่เก่งแต่เขาก็เป็นคนที่มีความรักที่เป็นล้นครับก็สิ่งที่ผมอยากจะทำครับขอบคุณมากครับ
0: หมดเวลาแล้วค่ะ
14: มาถึงคู่สุดท้ายที่ตอบคำถามกับเรานะครับไออุ่นกับคุณแม่นกนะครับพร้อมแล้วจับเวลาครับ
7: เอาเป็นเรื่องที่เราสองคนเห็นว่าสำคัญที่สุดเนาะ
8: อืมค่ะ
7: อุ่นว่าคิดว่าเป็นเรื่องอะไรคะที่ทำให้อุ่นมีงานทำอะคะ
8: ก็อืมก็ต้องขยันทำงาน
7: ก่อนที่จะทำงานเราต้องมีอะไรก่อน
8: ก็เรียนก่อนค่ะ
7: เรื่องการศึกษาใช่ไหมคะ
8: ที่
7: สำค
8: ั
7: ญค่ะแล้วอุ่นอยากที่จะเผยแพร่เรื่องนี้ให้คนทั่วไปรู้ว่ายังไงคะเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาค่ะ
8: การศึกษาฟรีค่ะแต่ก็ได้เงินทุนให้ค่ะ
7: แล้วอุ่นอยากให้การศึกษาเนี่ยเป็นแบบเรียนแบบไหนคะเรียนแยกหรือเรียนร่วมคะ
8: เรียนร่วมค่ะเพราะว่าได้มีเพื่อนเยอะๆมากเลยค่ะ
7: แล้วการเรียนร่วมกับคนทั่วไปนี่มันมีผลยังไงกับอุ่นบ้างคะ
8: ก็พัฒนาและดีขึ้นค่ะได้เรียนรู้ได้เรียนรู้มากขึ้นค่ะ
7: แล้วทำให้มีโอกาสอะไรมากขึ้นไหมคะ
19: ได้มีโอกาสมีเพื่อนเรียนด้วยหรือว่าติวกับเพื่อนได้เลยนะคะ
7: ถ้าเกิดอยากจะเผยแพร่เรื่องนี้เรื่องการศึกษาอุ่นอยากเผยแพร่ทางไหนยังไงอ่ะ
19: ก็อย่าเผยแพร่ว่าการศึกษามันสำคัญมากค่ะก็ต้องควรเรียนค่ะเรียนร่วมหรือว่าเรียนร่วมได้อย่าว่าจะได้มีเพื่อนเยอะๆค่ะ
7: ค่ะแล้วอยากเผยแพร่ทางไหนคะจะทำยังไงถ้าอุ่นจะเผยแพร่อุ่นจะทำยังไงทางช่องทางไหนที่อุ่นมีบ้าง
19: ก็ไม่มีค่ะ
7: มีสิพอมีบ้างนะ
19: พอมีบ้างนะคะ
21: คุณผู้ชมครับตอนนี้เราได้ฟังคำตอบนะครับจากผู้เข้าแข่งขันของเราทั้ง3ท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะตรงข้อมูลที่ถูกต้องของกรรมการหรือเปล่าไปฟังกันเลยนะครับเริ่มที่น้องทันก่อนเลยครับ
20: วันนี้ค่ะก็ถือได้ว่าทุกคนแบบมีการควบคุมความตื่นเต้นของตัวเองได้ดีแล้วก็มีการช่วยเหลือกันภายในครอบครัวที่ดีมากๆค่ะ
22: ค่ะแล้วท่านก็จะมีจุดดีแล้วก็จุดที่เบี่ยงออกไปสักเล็กน้อยบ้างอะไรแบบนี้นะคะอย่างเช่นกุญแจซอนนะคะตอนแรกก็ตอบตรงนะคะว่า อยากจะเผยแพร่ในเรื่องใดแล้วก็หนทางหนึ่งที่กุญแจซอนอธิบายก็คือจะต้องเป็นบุคคลออทิสติกแห่งปีเพื่อที่จะได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้มากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็ถือว่าโอเคส่วนคุณตุ้มก็พูดถึงปัญหานะคะที่เกิดขึ้นแต่ที่อาจจะตกไปนิดนึงก็คือจะเผยแพร่อย่างไรนะคะอันนี้ถือว่าอาจจะยังตอบไม่ได้ครบถ้วนเท่าไหร่นะคะ
23: จริงๆแล้วเนี่ยตามพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะหัวใจหลักสำคัญก็คือให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆที่คนพิการพึงจะได้รับตรงนี้ก็จะมีสิทธิ์หลากหลายมากเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแพทย์สิทธิ์ทางการศึกษาสิทธิ์ที่จะได้รับอุปกรณ์กายอุปกรณ์ต่างๆตามประเภทความพิการหรือว่าการคมนาคมการขึ้นรถสาธารณะฟรีหรือว่าแม้กระทั่งการได้รับบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นล่ามภาษามือหรือว่าการใช้ทนายตามคดีความต่างๆที่คนพิการแต่ละประเภทเนี่ยต้องการใช้หรือว่าอักษรเบรลล์ต่างตรงนี้ก็จะเป็นสิทธิ์ต่างๆที่คนพิการจะได้รับนะคะ
21: ครับ
19: ขอบคุณ
21: คอมเมนต์จากพี่อู๋นะครับแล้วก็ข้อมูลดีๆนะครับจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยนะครับผมลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่าใครจะผ่านเข้าสู่รอบถัดไปครับผมจะขอประกาศรายชื่อเพียงแค่2คนเท่านั้น
9: ใช่ค่ะ
21: และคนที่ผมไม่ได้ประกาศชื่อนั่นหมายความว่าจะต้องตกรอบไปนะครับขอแสดงความยินดีกับ
20: ไออุ่นลุ้นเอามือปิดปากคุณแจซอนตุ้มก้มหน้า
21: ตุ้มครับ
20: ตุ้มยกมือไหว
21: ้รายชื่อที่ผมประกาศต่อไปนี้จะเป็นคนที่เข้ารอบคนต่อไปและอีกคนนึงต้องกลับบ้านไปและขอแสดงความยินดีกับ
20: กุญแจซอนก้มหน้าไออุ่นยืนลุ้นตัวเกรง
21: กุญแจซอนครับ
20: กุญแจซอนยิ้มแป้นพนมมือ
21: วันนี้ขอแสดงความยินดีนะครับทั้งคุณตุ้มและกุญแจซอนนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณไออุ่นและขอเสียงปรบมือให้กับไออุ่นอีกสักครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณนะที่วันนี้ไออุ่นนั้นได้แสดงให้เราได้เห็นครับถึงความสามารถของเธอฮะแล้วว่าวันนี้นะฮะเธอได้ขึ้นมายืนอยู่ตรงนี้3คนสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเอาละฮะเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นไปตามโผหรือไม่ตามโผอย่างไรก็แล้วแต่หนึ่งสิ่งที่มีความสำคัญมากเลยคิวฝั่งนู้นเลยจ้ะ
10: ค่ะกรรมการ3ท่านขอพูดกำลังใจให้ทุกคนเลยค่ะ
20: ค่ะก็วันนี้อยากบอกว่าทั้ง3คนทำได้ดีมากๆแล้วนะคะสำหรับไออุ่นอยากบอกว่าโชว์ที่ผ่านมาของไออุ่นคือประทับใจทุกโชว์เลยจริงๆแล้วก็พี่เชื่อว่าออกไปแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในรายการแต่ว่าไออุ่นก็จะสามารถพัฒนาแล้วก็ต่อยอดแล้วก็เป็นตัวแทนของคนพิการในการสร้างแรงบันดาลใจต่อไปได้ค่ะขอบคุณไออุ่นมากๆเลยนะคะ
22: เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าไออุ่นก็มีหน้าที่การงานที่สำคัญนะคะซึ่งจะช่วยพัฒนาในเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ให้กับทั้งคนพิการแล้วก็ บุคคลในสังคมทั่วไปได้นะคะ
23: ยินดีกับน้องทั้ง3คนเลยนะคะที่มายืนในรอบนี้ของการแสดงต่างๆแล้วก็การมีไหวพริบปฏิภาณในการตอบคำถามนะคะทุกๆคนทำเต็มที่แล้วก็สุดยอดทุกคนนะคะ
21: ขอบคุณพี่อูนะครับวันนี้ต้องขอบคุณกรรมการของเราทั้ง3ท่านอีกครั้งเลยนะครับขอบพระคุณครับ
9: ขอบพระคุณค่ะ
21: ส่วนท่านหน้านะครับฝากติดตามกันเช่นเคยนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:30 นทางช่อง9กดหมายเลข30กับรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2วันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับ
11: สร้างสรรค์รายการอัชราภูไลขาวอภิญญาปรึกษาดีช่างภาพพนมเกลี้ยงกลมสุนทรพันสวัสดิ์ประยุทธ์คำแพงควบคุมการผลิตกริติกาเกลี้ยงกลมที่ปรึกษารายการวิทยุบุญนาคเอกมลแพทยานันผาติยุทธใจสว่างขึ้นโลโก้บริษัทที่สนพัฒน์จำกัด
12: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
13: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
16: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ English please
1: Chinese Press 1
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
1: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
1: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
15: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้หยิบหนังสืออีกเล่มหนึ่งมารีวิวนะครับชื่อ The Life That's Waiting นะครับเขียนโดยคุณไบรอันเวสนะก็ต้องบอกว่าเล่มนี้ซื้อเป็นภาษาอังกฤษแต่ปรากฏว่าซื้อมาก็ยังอยู่ในกองดองนะยังไม่ได้หยิบเปิดอ่านเลยแล้วมีทางสำนักพิมพ์ซึ่งแปลหนังสือเล่มนี้เนี่ยได้กุณาส่งเล่มนี้มาเป็นภาษาไทยก็เลยได้อ่านภาษาไทยก่อนนะครับแล้วก็เอาข้อคิดที่ได้จากการอ่านมาเขียนไว้ในเพจนพดลสตอรี่แล้วก็เอามาเล่าให้กับทุกท่านฟังด้วยนะครับวันนี้ได้มา17ข้อคิดนะเริ่มต้นเลยข้อ1นะครับเขาบอกอีกฝากหนึ่งของความทุกข์เนี่ยก็คือชีวิตที่ดีที่กำลังรอเราอยู่เพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้ใครมีความทุกข์นะให้กำลังใจตัวเองแบบนี้ก็เป็นอีกมุมมองนึงนะว่าถ้าเราผ่านตรงนี้ไปได้ซึ่งเราจะผ่านไปได้เนี่ยเราจะเจอความสุขมันเหมือนกับการผ่านสมมติต้องพายเรือข้ามแม่น้ำนี้ก็แหละระหว่างพายมันไม่ง่ายนะมันก็มีคลื่นลมแรงมันอะไรต่างๆนานาร้อนอะไรเงี้ยแต่อีกฝั่งนึงของฝั่งแม่น้ำเนี่ยมันเป็นความสุขนะถ้ามองในมุมแบบนี้ก็อาจจะทำให้เรามีกำลังใจข้อ2ครับความสุขไม่ได้เกิดจากการค้นหาแต่เราต้องสร้างขึ้นมาข้อนี้เป็นอะไรที่แบบเจอบ่อยมากในหนังสือหลายๆเล่มและช่วงระยะหลังเนี่ยผมก็เป็นคนที่อ่านหนังสือเกี่ยวกับความสุขเยอะนะคือคอยค้นหาว่าความสุขอยู่ไหนเนี่ยไม่ค่อยเจอหรอกเราต้องสร้างเราชอบอะไรเราทำสิ่งนั้นนะครับสร้างขึ้นมานะข้อ3ถ้าเราจัดสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสมการเติบโตจะเกิดขึ้นเองแปลว่าอะไรหลายๆเรื่องนะคือสิ่งแวดล้อมเช่นเราคบคนที่อยากพัฒนาตัวเองอ่ะยกตัวอย่างเราก็จะหลีกเลี่ยงการพัฒนาตัวเองได้ยากแล้วล่ะเพราะเพื่อนๆเขาก็จะแบบชวนกันไปทำสิ่งดีๆเพราะนั้นบางทีสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันส่งผลต่อเรามากมายนะครับถ้าเราอยู่ในที่ที่มันสนับสนุนให้เราเติบโตอ่ะคำว่าเติบโตไม่ได้แปลว่าต้องพัฒนาตัวเองอย่างเดียวนะเติบโตในหลายเรื่องอ่ะสิ่งแวดล้อมมีผลเพราะนั้นพาตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นเหมือนกับอย่าอ่านหนังสือไปอยู่บุ๊กคลับอย่างเงี้ยแน่นอนมันก็บางคนก็บอกโหกองดองยังเพียบเลยใช่แต่ว่าผมก็เชื่อนะว่าคนที่อยู่ในบุ๊กคลับเนี่ยมีแนวโน้มที่จะอ่านมากขึ้นนะครับเพราะเพื่อนๆก็อ่านกันทั้งนั้นไงข้อ4ครับเราไม่ต้องดีกว่าใครครับเราแค่ดีสำหรับตัวเองก็พอฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบครับมีหนังสือเล่มหนึ่งนะไม่แน่ใจรีวิวไปหรือยังในเดี๋ยวนี้หนังสือมันเยอะมากนะแต่เขาบอกว่าน่าจะยังอ่ะเดี๋ยวคงได้รีวิวอ่ะคือดอกทานตะวันจะไม่อิจฉาดอกกุหลาบชอบคำเปรียบเทียบนะครับคือมันคนละดอกไม้กันคุณจะอิจฉากันทำไมถูกไหมเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเทียบกับเพื่อนเราพ่อแม่พี่น้องญาติถึงแม้คนอื่นพยายามจะเทียบก็ปล่อยเขาเทียบไปเราไม่ต้องดีกว่าใครครับเราแค่ดีสำหรับตัวเองก็พอแล้วนะครับข้อ5ครับถ้าเราถูกผลักเราจะไปได้แค่คืบเดียวฮะแต่ถ้าเราอยากไปเราจะไปไกลได้ไกลมากๆจริงป่ะถูกผลักเราฝืนไงเราไม่อยากไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมนึงนะที่ผมนึกออกนะคือมุมพ่อแม่นะคุณผลักลูกคุณไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเกิดลูกคุณอยากที่จะไปตรงนั้นเนี่ยเขาจะไปได้ไกลมากอาจใครไม่มีลูกก็เอาตัวเองก็ได้ครับอะไรที่เราถูกบังคับให้ทำเราจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จในเรื่องนั้นสักเท่าไหร่ผมไม่ได้บอกว่าไม่มีนะโดนบังคับจนกระทั่งสำเร็จก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ใช่นะแต่ถ้าเราอยากที่จะทำเรามักจะทำได้ประสบความสำเร็จหรือไปได้ไกลอ่ะคำว่าไปได้ไกลไม่ได้แปลว่าต้องสำเร็จอย่างเดียวนะคือมันทำได้อย่างต่อเนื่องอ่ะอันนี้ผมยกตัวอย่างพอดแคสต์ผมก็ได้ถ้าผมถูกบังคับให้ทำพอดแคสต์เนี่ยผมว่าผมเลิกไปนานแล้วแต่บอกอาจารย์ต้องทำนะมันดีนะนู่นนี่นั่นแบบเราไม่ได้อินกับมันเนี่ยแต่ตอนนี้ 2,900 กว่าตอนเนี่ยไม่ได้ถูกผลักครับมันคืออยากทำนะข้อ6ครับเราไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตข้ามคืนครับเราแค่ทำหนึ่งอย่างให้ดีขึ้นกว่าเมื่อวานเล็กน้อยแต่ทำอย่างสม่ำเสมอก็พอฮะชอบคำนี้แล้วมันยากนะเปลี่ยนชีวิตข้ามคืนน่ะพรุ่งนี้ฉันจะเป็นคนใหม่อ อะไรที่ฉันเคยทำมาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงเมื่อวานนี้ฉันจะเลิกทำฉันจะทำใหม่เลยยากยากที่คุณจะเปลี่ยนขนาดนั้นแต่ไม่ได้บอกว่าห้ามเปลี่ยนถ้าเกิดคุณมีนิสัยอะไรไม่ดีอ่ะคุณลองเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนแต่ทำสม่ำเสมอนะเปลี่ยนแล้วไม่ใช่เปลี่ยนมั่งไม่เปลี่ยนมั่งนะทำวันนี้พรุ่งนี้ไม่ทำมะรืนทำอีกอะไรเงี้ยไม่ดีถ้าจะทำทำเลยแต่ทำทีละนิดข้อ7อย่าไปสนใจมากนักว่าเราจะดูเป็นอย่างไรในสายตาของคนอื่นให้เราสนใจให้มากกว่าว่าเรารู้สึกอย่างไรในกับตัวเราเองนะคือบางทีเราไปแคร์คนอื่นเยอะเกินไปเขาจะคิดยังไงนะถ้าฉันพูดแบบนี้ถ้าฉันไม่ตอบรับเขาเขาจะโกรธเราไหมคือผมไม่ได้บอกว่าห้ามเป็นคนห้ามสนใจคนอื่นเลยนะแต่ว่าบางทีไปสนใจจนกระทั่งไม่ดูแลตัวเองอ่ะบางทีสิ่งที่สำคัญมากไม่ใช่ความรู้สึกคนอื่นนะความรู้สึกตัวเราถ้าเราจะสมมุติว่ามีใครให้ทำอะไรแล้วเราตอบรับเนี่ยคุณรู้สึกยังไงถ้ามันแย่รู้สึกแย่ปฏิเสธไปดีกว่าแล้วไม่ต้องไปสนใจเขามากหรอกข้อ8ยิ่งเรียนรู้มากยิ่งเก่งมากครับเพราะนั้นอย่าเป็นคนเก่งไหมครับเรียนรู้ครับแล้วเรียนรู้ก็มีหลากหลายวิธีนะผมส่วนตัวผมเรียนรู้จากการอ่านหนังสือท่านอาจจะชอบฟังพอดแคสต์ก็ได้นะอันนี้ท่านบอกว่าไม่มีเวลาอ่านเองหรอกอาจารย์นพดลเขาอ่านมาเขาฟังเอาก็เรียนรู้แล้วเราก็ส่งต่อความรู้กันได้นะไปเข้าเรียนก็ได้นะครับหลายคนก็ชอบเรียนรู้ผ่านกันเข้าไปเรียนเจอ face to face เป็นออนไลน์เป็นอะไรได้หมดเลยข้อ9นะครับถ้าเรารู้สึกว่าหลงทางเนี่ยแปลว่าเรากำลังอยู่ในเส้นทางของตัวเราแต่ถ้าเรารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแปลว่าเรากำลังเดินบนเส้นทางของคนอื่นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเส้นทางของเราที่เราเลือกเองอ่ะมันเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่มันเป็นเส้นทางที่มันไม่เคยมีใครเคยเดินมันคือชีวิตเราแต่ถ้าเรารู้ว่า1 2 3 4 5เดี๋ยวอันนี้เกิดอันนี้ต้องเกิดอันนี้ต้องเกิดอันนี้ต้องเกิดเนี่ยแปลว่ามันมีคนเคยเดินมาแล้วนั่นคือเส้นทางของคนอื่นพอยต์คือผมไม่ได้บอกว่าห้ามเดินตามคนอื่นนะถ้าคุณสมัครใจแล้วบอกว่าก็นั่นแหละผมอยากเดินตามก็เดินไปก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันเป็นสัญญาณนะครับแต่ผมไม่เชื่อนะว่าชีวิตใครมันจะเดินตามรอยได้ 100% ต่อให้ผมลงทุนแบบวอร์เรน บัฟเฟตต์แบบเป๊ะๆแบบหลักการเข้าทุกข้อเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเครื่องการันตีนะว่าจะมีเงินอีกเป็นแสนล้านดอลลาร์อะไรเงี้ยมันไม่ได้การันตีได้แบบนั้นนะครับแล้วอีกมุมนึงเนาะการหลงทางเนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่เตือนตัวเองว่าเอ้ยเนี่ยมันคือเส้นทางที่เราเลือกมันก็อย่างนี้แหละมันก็จะมีจังหวะไม่แน่ใจจังหวะเอ้ยมันยังไงผิดทางไหมอะไรเงี้ยมันก็คือชีวิตเนาะชีวิตของเรานี่แหละข้อ10ความสำเร็จของเราที่คนอื่นเห็นคือสิ่งที่เราทำจนสมบูรณ์แบบที่ไม่มีใครเห็นอันนี้ผมขอยกตัวอย่างกีฬานะผมเล่นพิกก็บอลเนี่ยผมไปแข่งเนี่ยผมก็จะมีนักกีฬาที่ผมแบบชื่นชอบอ่ะดูเขาตีเนียนตาหมดเลยทุกลูกเลยนะแบ็คแฮนด์โฟร์แฮนด์ลูกตบลูกยอดลูกอะไรเงี้ยแต่ผมเชื่อเหลือเกินนะว่ากว่าที่เขาจะตีได้เนียนตาแบบนั้นน่ะเขาผ่านการซ้อมมาไม่รู้จักเท่าไหร่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นคนอื่นจะเห็นว่าeffortless คำว่า effortless คือแบบดูไม่ต้องพยายามเลยดูทุกอย่างมันลื่นไปหมดเลยการตีทุกลูกมันลื่นไปหมดเลยแต่โหกว่าจะลื่นแบบนั้นได้คืออะไรคือตีติดเน็ตตีออกตีผิดตีอะไรเยอะแยะมากมายเพราะนั้นทุกความสำเร็จที่เราเห็นครับมันไม่ง่ายหรอกครับมันผ่านกระบวนการพวกนี้มาทั้งนั้น11ครับความหายากเนี่ยทำให้บางสิ่งเป็นที่ต้องการและมีคนเห็นคุณค่าอันนี้ถ้าพูดถึงเทคนิคการตลาดนะเวลาเขาบอกว่า20เล่มสุดท้ายหนังสือเล่มนี้จะไม่มีอีกแล้วพรึบเดียวหมดแต่ผมอะส่วนตัวเพิ่มนิดนึงผมก็ไม่ชอบการหลอกนะแบบมีอยู่เหลืออยู่ 2,000 เล่มแล้วบอก20เล่มสุดท้ายแล้วก็โพสต์มันทุกวัน20เล่มสุดท้ายอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยชอบคือ20ถ้าเป็นผมนะ

กลับมานะความหายากเนี่ยมันทำให้คนต้องการจริงเพราะมันรู้สึกแบบเขาเรียกว่า loss aversion นะเราไม่อยากสูญเสียโอกาสแบบนั้นเนี่ยมันหายากนะแล้วยิ่งของหายากนะ demand supply ครับของหายากคนก็จะเห็นคุณค่าเยอะมันมีหนึ่งเดียวเงี้ยมันไม่มีอีกแล้วเงี้ย limited edition อย่างเงี้ย12ครับเราไม่สามารถฝังเมล็ดพืชแล้วขุดมาดูตลอดเวลาว่ามันจะโตเมื่อไหร่บางอย่างเราต้องรอครับการจำศีลเนี่ยคือการอยู่เป็นที่เราดูเหมือนไม่ได้เติบโตเลยเนี่ยจำเป็นต่อการเติบโตของเราครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าบางเรื่องนะอย่างเขาเปรียบเทียบเรื่องเมล็ดพืชเนี่ยผมว่ามันเห็นภาพได้ชัดอะบางเรื่องเนี่ยมันแบบมันต้องรอเวลาครับเราอาจจะมองไม่เห็นเลยแหละว่าตอนเนี้ยเราเหมือนอ่ะผมว่านะอย่างยกตัวอย่างภาษาก็ได้เราเรียนภาษาแล้วรู้สึกมันไม่ไปไหนไม่ไปไหนอะแต่พอถึงจังหวะนึงมันไปเลยอะมันเหมือนกับมันจะคลิกแล้วมันก็จะพุ่งขึ้นไปอะแบบนั้นนะครับการเติบโตเราก็เป็นแบบนั้น13ครับความกลัวเกิดจากความเท็จครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นถ้าเราอยากชนะความกลัวเนี่ยให้ถามว่าความเท็จใดเป็นรากของความกลัวนั้นคุณกลัวอะไรครับกลัวทำพอดแคสต์แล้วจะเพื่อนจะล้อเนี่ยส่วนใหญ่เป็นความเท็จเพื่อนไม่ล้อหรอกหรือถ้ามีอ่ะมันไม่ได้ล้อแบบจริงจังขนาดนั้นแล้วโอ้ยทำพอดแคสต์ด้วยเหรออะไรเงี้ยคุณไปคิดเยอะมากไปเพื่อนไม่ฟังคุณด้วยซ้ำเพราะนั้นเนี่ยเราลองถามจริงๆว่าเอ๊ะคุณกลัวอะไรถ้าเกิดคือผมไม่ได้บอกว่าเราห้ามกลัวเลยเนาะเรากลัวการเมาแล้วขับอย่างนี้ควรกลัวใช่มันอันนี้มัน make sense แต่ว่ากลัวหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรน่ากลัวขนาดนั้นน่ะก็ลองถามดูนะครับ14ครับถ้าเราขาดความมั่นใจในตัวเองในการเดินไปข้างหน้าให้เรามองย้อนหลังครับถ้าเรามาถึงที่นี่ได้เราก็ไปต่อจากที่เนี่ยไปยังที่ที่เราอยากไปได้แปลว่าบางทีมันเหมือนกับโหยากมากเลยนะที่ฉันจะประสบความสำเร็จในอาชีพการงานยากมากเลยท้อใช่ไหมไม่มั่นใจใช่ไหมมองย้อนหลังครับตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงคุณอยู่ตำแหน่งเนี้ยคุณอาจจะเป็นผู้จัดการฝ่ายคุณมาไกลมากๆแล้วนะก็คุณมาถึงตรงนี้ได้อ่ะการเดินต่อไปยังตำแหน่ง CEO มันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกยกตัวอย่างนะครับ15ครับยิ่งเรามีความสุขกับชีวิตเรามากเท่าไหร่ครับเรายิ่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้มากเท่านั้นข้อนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่ผมชอบนะเพราะว่าผมก็เป็นคนที่ตอนหลังเนี่ยผมก็พยายามจะสร้างความสุขให้กับชีวิตเนาะแล้วมันไม่ได้ดีเฉพาะตัวเราเอาคนรอบข้างเราก่อนครอบครัวเราเนี่ยเขาเห็นเรามีความสุขเขามีความสุขไหมมีพ่อแม่เราเห็นเรามีความสุขถามว่าท่านมีความสุขไหมมีทันทีเลยมันติดต่อได้ง่ายนะครับความสุขอ่ะภรรยาหรือคู่ชีวิตเราสามีเราเห็นเรามีความสุขเขาจะรู้สึกแย่เหรอครับไม่เขาก็ต้องมีความสุขด้วยเขารักเราถูกไหมลูกๆเราเห็นลูกๆเห็นคุณพ่อคุณแม่มีความสุขลูกๆมีความสุขไหมครับมีเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายิ่งเรามีความสุขกับชีวิตเรามากเท่าไหร่นะนอกจากตัวเรามีความสุขแล้วคนรอบข้างมีความสุขแล้วเรายังสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้ด้วยนะผมเชื่อว่าหลายคนนะผมเชื่อเองนะว่าหลายคนมาฟังนพดลสตอรี่เพราะว่าดูแล้วอาจารย์มีความสุขลองนึกภาพว่านพดลสตอรี่มีแต่เรื่องบ่นทำไมชีวิตมันแย่ทำไมมันอย่างนี้ทำไมคนนั้นมันไม่ดีคนนั้นมันเลวคือมันมีแต่เรื่องที่แบบว่าฟังแล้วมีแต่เรื่องท็อกซิกมาแชร์กันนะผมเชื่อว่าหลายคนจะไม่ฟังผมแหละใช่ครับผมเข้าใจว่าเรื่องพวกนี้มันอาจจะทำให้เกิดความตื่นเต้นเรื่องพวกนี้เนี่ยเวลาในโซเชียลมีเดียมีคนแชร์เยอะแต่ผมว่ามันไม่ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับใครแต่มันกลับเป็นเรื่องราวที่แบบเป็นเรื่องดีๆนี่แหละหรือแม้กระทั่งข้อนี้บางทีอาจจะไม่ได้ข้อนี้นะอาจจะหลายข้อที่ผมพูดมาข้อนี้ข้อที่15แล้วมันมี17ข้อเนี่ยบางข้อเนี่ยโหปิ๊งไอเดียเลยเกิดพลังเลยเกิดแรงบันดาลใจในการลุกขึ้นมาทำอะไรกำลังท้ออยู่พอดีผมทราบได้ไงผมต้องบอกว่าทุกวันครับมีอินบ็อกซ์เข้ามาครับแล้วบอกผมบอกว่าขอบคุณอาจารย์นะครับขอบคุณอาจารย์นะคะอะไรเงี้ยก็ขอบคุณท่านเช่นเดียวกันที่ท่านฟังแล้วท่านก็บอกว่า
ได้

0: พลังกำลังจะหมดได้ฟังตอนนี้พลังกลับคืนมาเลยมีแรงเลยอะไรเงี้ยก็ดีใจฮะมันก็ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นนะแต่ผมเชื่อว่ามาจากความสุขของผมด้วยข้อ16ครับความไม่สบายกายใจในปัจจุบันอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรารอดพ้นความเจ็บปวดในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้เราอาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่วันนี้เราเหนื่อยอะไรเงี้ยบางทีมันคือสิ่งที่จะทำให้เราเหนื่อยน้อยลงหรือหายเหนื่อยในอนาคตเนาะนักเรียนนักศึกษาเหนื่อยเตรียมตัวสอบเข้าใจนะผมก็ผ่านมาแล้วแต่พอเราเหนื่อยตรงเนี้ยมันเหมือนเราฝึกกล้ามเนื้อเราอ่ะมันจะทำให้ต่อไปอ่ะคุณเรียนจบแล้วคุณก็มีชีวิตที่ดีอ่ะแบบนั้นอ่ะเหมือนเวลาเราไปฟิตเนสอ่ะเราไปยกเหล็กอ่ะหนักจะตายไปถูกป่ะไม่สบายกายหรอกมีใครยกเหล็กแบบสบายจังเลยโค้ชผมอ่ะที่เขาเป็นเทรนเนอร์ผมอ่ะเขาบอกถ้าอาจารย์ยกแล้วอาจารย์สบายจังเลยอาจารย์มาฟรีเลยนะมันไม่ใช่พอยต์ของการมาเข้าฟิตเนสเข้าฟิตเนสมันยกมันต้องไม่สบายครับพอเราเริ่มยกได้เขาเพิ่มน้ำหนักทันทีผมบอกโอ้โหอะไรกว่าจะยกได้แต่ก่อนยกไม่ขึ้นยกเอาจนขึ้นปุ๊บเปลี่ยนเลยเอาน้ำหนักโหดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งพวกนี้มันทำไปมันไม่สบายกายแต่ว่าในอนาคตเป็นไงแข็งแรงครับมีกล้ามเนื้อครับเนาะแล้วข้อสุดท้ายครับข้อ17นะครับถ้าเรารู้สึกว่าทุกอย่างเกินควบคุมไม่ไหวแล้วให้จำไว้ว่ามันมีบางสิ่งที่ทำให้ชีวิตเราเข้าที่เข้าทางทุกอย่างที่เกิดขึ้นทำเพื่อเราทั้งนั้นถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษง่ายๆข้อนี้นะ everything happen for a reason ถ้าตอนนี้รู้สึกว่ามัน overwhelm มากเลยมันแบบมันไม่ไหวเลยทำไมชีวิตมันลุมยำเราขนาดนี้ทำไมแบบเราสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันกำลังจักรวาลก็ได้นะหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยกำลังขยับให้ชีวิตเราเข้าที่เข้าทางอ่ะบอกตัวเองแบบนั้นครับก็เป็น17ข้อจริงในหนังสือเนี่ยมันคล้ายๆเป็นไดอารี่นะแบบเขียนเรื่องราวต่างๆข้อคิดต่างๆไว้เยอะเลยนะครับแต่ผมก็เลือกมานะชื่อ The Life That's Waiting นะครับ Brianna Weiss เป็นคนเขียนนะครับผมอ่านเป็นหนังสือแปลนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปครับสวัสดีครับ
1: Nopadon Story, a life-changing story.

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: พระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประกาศพระปริตรเจริญจิตตภาวนาตามแนวทางธรรมนาวาวังถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีที่วัดพระธาตุดอยวิสุทธิยานอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นายสมศักดิ์อนุราชเสนาประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10เป็นประธานอัญเชิญผ้าไตรเครื่องไทยธรรมและสิ่งของพระราชทานแด่พระเถระโดยมีพระเทพวชิราธิบดีเจ้าคณะภาค67ธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์พระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเพื่อประกาศพระปริตรเจริญจิตตภาวนาตามแนวทางธรรมนาวาวังถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีสำหรับธรรมนาวาวังเป็นแนวทางการศึกษาและเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปสามารถนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตโดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าผ่านหลักธรรมสำคัญเช่นพระรัตนตรัยอริยสัจ4และการเจริญสติเปรียบเสมือนเรือแห่งธรรมที่นำพาผู้ศึกษาให้ก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคในชีวิตด้วยปัญญาและความเข้าใจอันนำไปสู่การพัฒนาจิตใจลดความทุกข์และสร้างความสงบสุขแก่ตนเองและสังคมต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044 0818-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ทรงหน้าประดุจหินนั้นตอบเรียวแหลมมีเส้นผมซึ่งบัดนี้จับเป็นก้อนแข็งประดุจเส้นผมของภาพนั้นปรกเป็นผมหน้าม้าจับอยู่บนกะโหลกหน้าผากตาลึกโหลปิดสนิทและดูประหนึ่งว่าจะไม่มีการเปิดขึ้นมาเลยตลอดชั่วกับชั่วกันลักษณะของเครื่องแต่งกายที่ห่มครองอยู่เหมือนพวกนักบวชมีสร้อยประคำคล้องคอซึ่งบัดนี้สายประคำนั้นก็เกาะติดแน่นตายตัวอยู่กับแผ่นอกของซากซะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในซากนั้นเป็นความเก่าแก่ที่หาอายุไม่ได้และท้าทายความรู้ของนักโบราณศาสตร์หรือนักมนุษยวิทยาเป็นอย่างยิ่งถ้าหากว่าจะมีความใหม่ที่แปลกปลอมอะไรออกไปบ้างก็เฉพาะรอยกระสุนไรเฟิลขนาดหนักของระพินที่ทะลุจากขาพับด้านหลังแหวกออกทางด้านหน้าทำให้กระดูกสะบ้าที่ซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังแห้งเกราะสีน้ำตาลกระจุยแตกเป็นสะเก็ดออกมาจากบาดแผลเป็นผลทำลายกระดูกสำคัญของขาให้แหลกพินาศไม่อาจทรงตัวยืนอยู่ได
1: ้คนละตัวกันแน่เลยนายบุญคำจำนายตัวนั้นได้นี่มันอีกตัวหนึ่ง
0: บุญคำเผลอตัวร้องลั่นออกมาอีกเป็นภาษากะเหรี่ยง
1: คนแก่ว่ายังไงนะ
0: หัวหน้าคณะถามขึ้นทันที
1: ระพินอึ้งไปครู่มีความรู้สึกอยากจะซัดบุญคำให้สักป้าบที่ปากเปราะแล้วก็บอกกับทุกคนของฝ่ายนายจ้างว่า
0: อย่าเพิ่งสนใจเลยครับว่าบุญคำพูดอะไรแกก็โวยวายโวยวายไปตามประสานั่นแหละพวกคุณสามคนผมหมายถึงด็อกเตอร์สแตนลีย์คริสติน่าแล้วก็เบลได้เห็นไอ้ผีดิบลึกลับตัวนั้นเมื่อคืนนี้อย่างถนัดมาก่อนแล้วลองช่วยกันพิจารณาดูสิครับว่ามันเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าสำหรับคริสติน่าถ้าแน่ใจว่าเมื่อคืนนี้คุณยิงถูกมันก็ลองตรวจดูบาดแผลตามซากด้วยว่าจะปรากฏอยู่หรือไม
1: ่ไม่จำเป็นจะต้องตรวจสอบรอยกระสุนของฉันเมื่อคืนนี้หรอกคุณ
0: คริสติน่าเม้มริมฝีปากแน่นตอบด้วยเสียงแหบพร่าด้วยความรู้สึกอันยากที่จะบรรยายจ้องซากนั้นตาไม่กระพริบ
1: ฉันจำไอ้ตัวเมื่อคืนนี้ได้ติดตามันเป็นคนละตัวกับไอ้ตัวนี้จะตัวนั้นน่ะมันสูงใหญ่กว่านี่อย่างน้อยก็ประมาณ1ฟุตล่ะลักษณะแต่งกายเหมือนพวกนักรบแต่ไอ้ตัวนี้น่ะมันเล็กกว่าการแต่งกายก็ผิดกันออกไปใช่ไหมคะอาจารย์เบลล่ะจะจำได้ปะ
0: ประโยคท้ายหล่อนหันไปหารือกับหัวหน้าคณะกับเพื่อนสาวสำหรับคีตและเชิดวุฒินั้นไม่อาจยืนยันได้เพราะมองเห็นภาพเมื่อคืนไม่ถนัดนักจึงพากันยืนงันนิ่งอยู่สแตนลีย์กับเบลจ้องซากอย่างพิเคราะห์แล้วก้มศีรษะลงอย่างเห็นด้วย
1: ถูกแล้วมันเป็นคนละตัวกันอย่างแน่นอนพระเจ้าอะไรกันนี่ไอ้ตัวมัมมี่ชนิดนี้มีจำนวนมากกว่า1ตัวขึ้นไปอย่างนั้นเหรอ
0: สุภาพบุรุษไพรหัวร้อฮึๆในลำคอควักผ้าขนหนูจากอกเสื้อมาเช็ดหน้าอันมันย่องไปด้วยเหงื่อและฝุ่นละอองของเขา
1: ผมตอบไม่ถูกในข้อนี้ครับประเดี๋ยวจะมีอะไรให้ดูอีกอยากให้พวกท่านได้มาเห็นซากนี่ซะก่อนและขอความเห็นคำยืนยันว่ามันเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่ากับที่เข้าไปอาละวาดในแคมป์เราเมื่อคืนเพราะผมก็สังหรณ์ว่ามันจะคนละตัวกันแต่เดี๋ยวนี้สามคนที่เห็นมันอย่างถนัดที่สุดก็ยืนยันออกมาแล้วว่าเป็นคนละตัวอย่างนั้นใช่ไหมครับ
0: แน่นอนมันเป็นคนละตัวกันแน่ทั้งสามยืนยันเป็นเสียงเดียวกันอากัปกิริยาของมริกันทั้งหมดและเชิดวุฒิเลิกหลักไปหมด
1: นี่คุณบอกให้เราฟังให้ละเอียดก่อนดีกว่าว่ามันไปยังไงมายังไงระหว่างคุณกับไอ้มอนสเตอร์ตัวที่สองเนี่ย
0: สแตนลีย์ถามทันที
1: ด็อกเตอร์ครับผมขึ้นมาตรวจดูที่แอ่งน้ำบนเนินนั่นเพราะรู้สึกสังหรณ์อะไรบางอย่างครับเขาเล่าง่ายๆตาทั้งคู่หรี่ลงมองจับอยู่ที่ซากประหลาดนั้น ลอดทางที่ไต่ขึ้นมาซึ่งทุกท่านที่เฝ้าจับมองผมอยู่ข้างล่างตีนเนินนั่นก็คงเห็นกันแล้วนะครับว่าผมยังไม่ได้ระแคะระคายกระโตกกระตากอะไรทั้งสิ้นผมไม่รู้สึกตัวเลยว่าไอ้งาดำน่ะแฝงตัวแอบซุ่มอยู่และมันจะต้องมองเห็นผมขณะที่ไต่ขึ้นไปบนเนินอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่ามีอะไรสักอย่างนึงบังคับให้มันสงบนิ่งอยู่เท่านั้นแล้วคอยจ้องจะเล่นงานเฉพาะพวกท่านตรงที่ไต่ตามผมขึ้นไปอย่างที่เล่าให้ฟังแล้วเมื่อขึ้นมาถึงบริเวณแอ่งน้ำผมเห็นว่ามีกิ่งไม้อันมียางเป็นพิษถูกแช่อยู่กลางแอ่งทำให้น้ำกลายเป็นพิษเบื่อเมาไปหมดลักษณะของกิ่งไม้มันก็ยังสดๆอยู่มีร่องรอยว่าเพิ่งถูกหักมาจากที่ใดที่หนึ่งและเพิ่งจะถูกนำมาโยนแช่ไว้ปัญหามันก็เกิดขึ้นว่าใครเป็นผู้นำกิ่งไม้มีพิษนั่นมาโยนไว้ในแอ่งน้ำซึ่งเราอาจจะต้องอาศัยดื่มกินและนำมาทิ้งไว้ได้ยังไงเนื่องมาจากเป็นกิ่งไม้ที่มีขนาดใหญ่มากทีเดียวเกินกำลังคนธรรมดาที่จะลากมาได้ขณะที่ผมกำลังเดินตรวจรออยู่นะก็ได้ยินเสียงกรวดบนพื้นดินไหวทางซอกหินทางด้านเหนือของเนินผมก็ตามเข้าไปทันทีพอรับก้อนหินก็เห็นไอ้ซากนี่แหละครับมันเดินตัวปลิวเหมือนมนุษย์ธรรมดากำลังบ่ายหน้าลงเนินผมจะยิงมันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่ยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นใครก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นพวกคนป่าแถบนั้นถึงได้ออกสาวรอยตามมันไปทันทีมันเดินมากเร็วมากครับเดินหนีผมลงจากเนินผมก็ตามไปทุกระยะมันตัดมาทางด้านเหนือของเนินลูกนั้นแล้วก็จำเดินอย่างชนิดไม่ยอมเหลียวหลังเลยผมก็ตามมาทุกระยะแล้วก็มารู้ตัวว่ามันแกล้งเดินฝ่าเข้าไปในดงต่อหลุมเพื่อจะล่อให้ผมตกลงไปในหลุมของสัตว์อันตรายเหล่านั้นบังเอิญผมสังเกตเห็นความผิดปกติของพื้นที่บริเวณนั้นจึงหลีกหลบไปได้แล้วมันก็เดินฝ่าเข้าไปในดงของรังตังช้างทำให้ผมต้องเสียเวลาหาทางหลีกหลบจากดงไม้มีพิษคันอย่างรุนแรงนั้นอีกการติดตามจึงทอดระยะห่างออกไปแต่ก็ยังพอจะสังเกตเห็นหลังกันได้ไวๆมันน่ะไม่กลัวต่อพิษของใบรังตังช้างสามารถเดินฝ่าเข้าไปได้อย่างสบายส่วนผมต้องคอยเลี่ยงหลบใบไม้อันตรายพวกนั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็รู้จุดประสงค์ของมันทันทีว่ามันเจตนาจะเดินล่อผมเข้าไปสู่ความพินาศแล้วในที่สุดมันก็ไปหลบรอดูท่าทีผมอยู่ในดงนี่แหละผมตามเข้ามาทันแกะรอยเท้ามันได้อีกพบใกล้เข้ามามันก็พละจากหลังคนไม้ที่หลบอยู่ออกเดินหนีอีกซึ่งผมพิจารณาเห็นว่าถ้าขืนเดินตามต่อไปก็จะมีอันตรายเพราะไม่รู้ว่ามันจะล่อผมเข้าไปสู่ภัยหรือกับดักอะไรอีกก็เลยตัดสินใจหยุดมันด้วยลูกปืนนัดแรกที่ขาพับด้านซ้ายมันทรุดลงเพราะเสียหลักเนื่องจากกระดูกสะบ้าแหลกทรงตัวไม่ได้แต่ไม่มีเสียงร้องหรือแสดงอาการเจ็บปวดอย่างใดทั้งสิ้นพยายามจะตะเกียกตะกายลากขาต่อไปนัดที่สองผมจึงต้องยิงตัดมาที่บานพับด้านขวาอีกครั้งก็เหมือนนั้นแหละครับมันถึงได้คว่ำหน้าเหยียดยาวลงกับพื้นทางด่านลักษณะที่มันนอนอยู่ก็เหมือนอย่างที่พวกท่านทั้งหลายมาเห็นกับตาหยกๆนี่แหละผมยังไม่ได้เคลื่อนซากของมันอย่างใดทั้งสิ้นพอเห็นมันล้มลงผมก็วิ่งเข้ามาหมายที่จะซ้ำแต่ปรากฏว่าไม่มีประโยชน์อะไรเพราะเมื่อเข้ามาใกล้ชิดตัวผมก็เห็นสภาพของมันเป็นแค่ท่อนไม้หรือท่อนหินแท่งเท่านั้นไม่มีลักษณะใดๆที่จะสอว่ามีชีวิตหรือวิญญาณเลยรอยกระสุนของผมที่เจาะทะลุก็เหมือนกับรอยกระสุนที่ยิงเข้าไปหาท่อนไม้แต่อันเนื่องมาจากภายในของมันครั้งหนึ่งเคยเป็นกระดูกของมนุษย์กระดูกสะบ้าตรงหัวเข่าจึงแหลกละเอียดด้วยแรงปะทะของหัวกระสุนนั่นคือสาเหตุที่ทำให้มันไม่สามารถจะทรงตัวอยู่ต่อไปได้จึงล้มคว่ำอย่างหุ่นยนต์แล้วก็ไม่ทิ้งหลักฐานใดๆให้ค้นพบมากไปกว่าศพที่คำนวณอายุไม่ได้อย่างที่เราเห็นกันอยู่นี่ทุกคนอ้าปากค้างฟังเขาพูดจนจบแล้วก็ครางแสบนรกนี่มันเก เกิดอะไรขึ้นเกิดมาก็เพิ่งเคยพบเคยเห็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดในโลกครั้งนี้แหละเสียงนายคิดร้องโวยวายออกมาผมทราบดีครับระพินกล่าวรีบๆต่อไปว่าเสียงไรเฟิลของผมสองนัดคงจะทำให้พวกท่านสงสัยหรือมิฉะนั้นก็แตกตื่นตกใจและคงจะซักถามผมทางวิทยุผมพยายามควานหาวิทยุที่เหน็บติดเอวอยู่อีตอนนั้นก็พบว่ามันตกหายไปเมื่อไหร่ไม่ทราบได้และการที่ผมไม่ได้ตอบทางวิทยุก็คงจะยิ่งทำให้พวกท่านร้อนใจกันมากทางด้านผมก็มัวแต่เดินงมหาวิทยุอยู่ทางด้านท่านตามที่บอกมาให้ฟังก็คงจะวิ่งสวนขึ้นเนินมาและสักพักใหญ่ๆที่ผมเดินหาวิทยุอยู่ก็พอดีได้ยินสัญญาณออดเรียกจากมันซึ่งก็เป็นการเรียกจากพวกท่านนั่นเองเสียงออดสัญญาณทำให้ผมตามไปพบว่ามันตกอยู่ชายดงและเมื่อนั้นเองที่ผมค้นพบวิทยุและตอบพวกท่านไปได้ครับเหตุการณ์มันก็เห็นจะประสานกันได้แล้วแหละนะเชิดวุฒิเอ่ยขึ้นกับฝ่ายอเมริกันทุกคนระหว่างทางด้านเรากับทางด้านคุณรพินขณะที่เขาตามไอ้ผีดิบตัวนี้มาและยิงตัดขาทั้งสองข้างของมันพวกเราได้ยินเสียงไรเฟิลก็ตกใจเรียกวิทยุก็ไม่มีคำตอบเพราะคุณรพินก็มัวแต่ทำวิทยุตกหายพวกเราจึงวิ่งตามขึ้นไปบนเนินซึ่งในขณะนั้นคุณรพินก็มาอยู่ที่ดงนี่แล้วและตอนที่เราตามขึ้นไปนั่นเองไอ้งาดำที่แอบซุ่มอยู่ก่อนแล้วโดยไม่ได้สำแดงตนขณะที่คุณรพินผ่านขึ้นไปก่อนก็เล่นงานฝ่ายเราทันทีโดยการกลิ้งหินเข้าใส่ผลลำดับเหตุการณ์อย่างนี้ถูกต้องไหมครับภายหลังจากขมวดคิ้วนิ่งคิดกันอยู่ครู่เดียวทั้งหัวหน้าคณะคริสติน่าอิซาเบลและคิดก็พยักหน้ารับก็คงไม่หนีเหตุการณ์ที่คุณว่ามันนั่นหรอกวุฒิคริสติน่าพูดเสียงแผ่วต่ำแล้วหันกลับไปมองทางกิ่งไม้ของต้นที่มีรอยหักชี้ไปที่นั่นกระพินคุณพบเห็นกิ่งไม้ที่มีรอยหักนั่นตอนไหนล่ะก็ต่อมาเพียงครู่เดียวแล้วครับระหว่างที่ผมกำลังค้นหาวิทยุมันบังเอิญที่สุดอะที่ไอ้ผีดิบตัวนี้นำผมเดินมายังตำแหน่งที่มันหักกิ่งไม้เพื่อ นำไปทิ้งที่แอ่งน้ำนั่นแหละผมเห็นรอยหักสดๆก็รู้ทันทีว่ามันจะต้องเป็นกิ่งที่ถูกนำไปแช่อยู่ในแอ่งนั่นแล้วมันจะหักกิ่งไม้ตรงนั้นได้ยังไงอะคุณในเมื่อระดับสูงมากกิ่งก็ใหญ่กว่าร่างกายขนาดมันจะหักได้มีหนำซ้ำยังนำไปทิ้งไว้ที่แอ่งน้ำนั่นอีกด้วยหัวหน้าคณะถามครับผมก็เพิ่งจะมาสันนิษฐานได้ตอนที่ได้รับทราบจากพวกท่านว่าไอ้งาดำแล่นสวนทางลงไปนั่นแหละครับระพินตอบด้วยน้ำเสียงปกติของเขา

ันจะหักกิ่งไม้ตรงนั้นได้ยังไงอะคุณในเมื่อระดับสูงมากกิ่งก็ใหญ่กว่าร่างกายขนาดมันจะหักได้มีหนำซ้ำยังนำไปทิ้งไว้ที่แอ่งน้ำนั่นอีกด้วยหัวหน้าคณะถามครับผมก็เพิ่งจะมาสันนิษฐานได้ตอนที่ได้รับทราบจากพวกท่านว่าไอ้งาดำแล่นสวนทางลงไปนั่นแหละครับระพินตอบด้วยน้ำเสียงปกติของเขาเมื่อไอ้งาดำมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับเหตุการณ์อยู่ด้วยก็แสดงว่าไอ้ผีดิบตนนี้แหละครับที่นั่งบังคับอยู่บนคอช้างร้ายตัวนั้นบังคับให้ช้างใช้งวงหักกิ่งไม้แล้วก็ให้ช้างนำกิ่งไม้ไปทิ้งในแอ่งน้ำโดยมีมันนั่งเป็นควานกำกับไปด้วยขณะที่ผมไต่เนินขึ้นไปถึงแอ่งน้ำพร้อมทั้งเห็นรอยพิรุธก็แสดงว่ามันเพิ่งจะโยนกิ่งไม้ลงไปในแอ่งไม่นานนักแล้วก็ยังแอบกันอยู่บนนั้นทั้งไอ้ผีดิบแล้วก็ไอ้งาดำผมจับรอยไอ้ผีได้ก่อนจึงตามมาส่วนไอ้งาดำก็ยังซุ่มหลบนิ่งเพื่อดักเล่นงานพวกท่าน QED เบนร้องออกมาเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างประสานรอยกันได้หมดแล้วเมื่อเอาเหตุการณ์ทางด้านคุณแล้วก็ด้านพวกเรามาชนกันอีทีนี้เราหันมาพิจารณากันถึงไอ้ซากนรกนี่เถอะข้อแรกที่พวกเรางุนงงกันมากที่สุดมันเป็นคนละตัวกับที่เราพบเมื่อคืนนั่นก็แสดงว่ามันมีมากกว่า1ตัวและไม่ว่าจะมีสักกี่ตัวแต่มันทำงานอย่างเดียวกันคือเป็นศัตรูที่จ้องจะล้างผลาญพวกเราโดยเกี่ยวข้องร่วมมือกับไอ้ช้างงาดำรวมทั้งโขลงของมันด้วยเมื่อคืนนี้ก็เหมือนกันเมื่อระพินพาเราตามรอยเท้าของมันไปก็พบว่ามันไปสิ้นสุดเอาที่รอยเท้าย่ำอยู่สับสนแสดงว่ามันขึ้นขี่คอช้างซึ่งเปรียบเหมือนบริวารของมันไปส่วนลักษณะของไอ้มอนสเตอร์ตัวนี้ก็อยู่ในสภาพเดียวกันคือใช้ช้างเป็นพาหนะเพื่อจุดมุ่งหมายของมันแต่บังเอิญมันหนีไม่พ้นถูกกระพินจับตัวได้คาหนังคาเขาซึ่งเราทุกคนก็เห็นอยู่นี่ว่ามันเป็นแต่เพียงซากมัมมี่โบราณปราศจากชีวิตตามหลักของชีววิทยาทั่วๆไปและทฤษฎีของระพินที่สอนเราไว้ก็พิสูจน์ว่าถูกต้องในกรณีที่ถ้าพบเห็นผีดิบเมื่อไหร่ให้ยิงตัดกระดูกสำคัญเป็นการทำลายซากของมันซะผลก็ปรากฏอยู่แล้วนี่เพราะกระดูกหัวเข่าของมันหลุดมันก็นอนแอ่งแมงอยู่นี่เองเคลื่อนไหวต่อไปไม่ได้สแตนลีย์กล่าวสรุปกับทุกคนเชิดวุฒิพยายามมองสบตาระพินอยู่ตลอดเวลาเหมือนจะบอกให้ทราบว่าเขาได้รู้เรื่องเกี่ยวกับอาถรรพ์แห่งนิทรานครจากบุญคำโดยตลอดโดยใช้เวลาชวนคุยสอบถามระหว่างที่เดินมาด้วยกันจอมพรานสบตาด้วยนิดหนึ่งแต่ก็คงอยู่ในอาการสงบไม่แสดงสิ่งใดทั้งสิ้นระหว่างนั้นเองที่หัวหน้าคณะคริสติน่าและหมอเบลสุดตัวลงตรวจซากอย่างใกล้ชิดนิรพินคุณพอจะมีคำอธิบายอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับซากประหลาดนี้บ้างไหมคริสติน่าถามขึ้นเบาๆจอมพรานยิ้มเลี่ยนๆยักไหล่ผมก็ไม่ทราบจะอธิบายเพิ่มเติมยังไงถูกเหมือนกันนะคริสทุกท่านที่เดินทางมาในครั้งนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นถ้ามีใครเป็นนักธรณีวิทยาหรือนักสำรวจซากโบราณก็ลองตรวจดูเถอะครับว่ามันเป็นซากของอดีตมนุษย์ในสมัยไหนไอ้ผมน่ะไม่มีความรู้ในเรื่องนี้หรอกบอกได้อย่างเดียวว่าสิ่งที่เราเผชิญกันอยู่นี่แหละครับคืออาถรรพ์ของป่าใหญ่ไพรลึกซึ่งครั้งแรกพวกท่านไม่เคยสนใจเชื่อถือมาก่อนเดี๋ยวนี้ทุกท่านก็ได้มาเห็นกับตาตัวเองแล้วก็ลองช่วยกันวิเคราะห์กันเถอะครับผมทำได้ก็แต่เพียงนำท่านทุกคนมาให้ได้เห็นหลักฐานเหล่านี้เท่านั้นสแตนลีย์ตรวจดูตรงบริเวณทางออกกระสุนที่ทะลวงแหกสะบ้าหัวเข่าออกไปแล้วก็ต้องยอมรับว่าจุดหมายของการทำลายชนิดนั้นเองที่ทำให้ซากต้องล้มลง
ถ้าหากว่ามันกำลังเดินอยู่คริสติน่านั้นตรวจดูตามบริเวณกลางลำตัวและหน้าอกเผื่อว่าอาจจะพบรอยกระสุนของหล่อนที่ยิงเมื่อคืนนี้บ้างแต่ก็ไม่พบสิ่งใดบอกชัดว่ามันเป็นคนละตัวกันอย่างแน่นอนส่วนเบลซึ่งมีความรู้ทางธรณีวิทยาอยู่บ้างได้ตรวจในลักษณะของการสำรวจซากโบราณแล้วก็มาชะงักขมวดคิ้วครุ่นคิดหนักเมื่อหล่อนใช้มีดโบวี่ขูดเบาๆตรงบริเวณศีรษะของซากคลางออกมาเบาๆทำให้พรรคพวกทุกคนหันไปมองอะไรเหรอเบล

41เกือบทุกคนถามเป็นเสียงเดียวกันหมอเบลเอาหลังมือขยี้ปลายจมูกที่เต็มไปด้วยเหงื่อของหล่อนสีหน้าฉงนคลางแคลงใจขีดสุดแล้วเหลือบตาไปทางระพินผู้ซึ่งก็มองอยู่ก่อนแล้วฉันว่าฉันพบอะไรที่ทำให้ยิ่งงงเข้าไปใหญ่ดูนี่สิหล่อนใช้ปลายมีดชี้ให้ทุกคนดูตรงบริเวณกลางศีรษะของซากแล้วบอกต่อไปว่านี่มีรอยหินย้อยเกาะอยู่ที่ศีรษะของซากนี่แสดงว่าตลอดเวลามามันจะต้องยืนหรือนั่งเอาศีรษะขึ้นใกล้ๆกับผนังเพดานถ้ำซึ่งเมื่อการเวลาผ่านไปหินก็จะย้อนลงมาเชื่อมติดอยู่กับส่วนศีรษะของมันและนี่ก็มีรอยหักของหินย้อยที่ลงมาเชื่อมนั่นแสดงว่ามันเคลื่อนไหวออกมาจากตำแหน่งที่เคยอยู่อย่างสงบนิ่งมานับเป็นเวลาหมื่นหมื่นปีหมื่นหมื่นปีทุกคนยกเว้นระพินและบุญคำอุทานลั่นเป็นเสียงเดียวกันตาเหลือกเบนกัดริมฝีปากแน่นสีหน้าพิพักพิพ้วนเต็มที่ใช่ต้องใช้เวลาเป็นหมื่นหมื่นปีขึ้นไปหินจากเพดานด้านบนจึงจะงอกลงมาเชื่อมกับซากนี่ได้นี่เป็นเรื่องน่างงเหลือเกินเวลาย้อนหลังเป็นหมื่นปีขึ้นไปฉันไม่แน่ใจว่ามนุษย์จะมีกำเนิดขึ้นในโลกแล้วหรือยังเพราะค้นไม่พบหลักฐานทางโบราณศาสตร์และสมมุติว่าในเวลาขนาดนั้นจะมีมนุษย์เกิดขึ้นมาแล้วตามหลักวิชาก็บอกไว้ว่ายังเป็นมนุษย์ดึกดำบรรชาวถ้ำมีความเป็นอยู่ไม่ผิดอะไรกับสัตว์ป่าแต่เครื่องแต่งกายของซากนี่มันบอกชัดว่าเป็นมนุษย์ที่เคยรุ่งเรืองมาแล้วด้วยศิลปะวัฒนธรรมเอ๊ะมันแปลกจริงๆเชิดวุฒหันไปสบตาระพินอีกแวบหนึ่งหินจอมพรานกำลังดูดบุหรี่แก้มตอบและเป่าควันเป็นทางยาวลงคงสงบนิ่งไม่เอ่ยคำใดๆทั้งสิ้นปล่อยให้อเมริกันกลุ่มนั้นตรวจค้นแสวงหาความจริงเอาเองระพินเป็นคู่ใหญ่ทีเดียวที่อเมริกันทั้ง4คนหารือกันเองอย่างเคร่งเครียดสุดก็หันมาทางจอมักคุเทศผู้สงบเฉยเป็นตาเดียวเพราะดูว่าเหตุการณ์และภาวะแวดล้อมเช่นนี้เขาคนเดียวเท่านั้นจะเป็นที่หวังที่พึ่งและที่ปรึกษาให้ความกระจ่างชัดแก่ทุกคนออกไปได้ผู้เอ่ยเรียกเสียงเบาต่ำคือหัวหน้าคณะระพินเราตรวจสอบที่ซากประหลาดนี่แล้วนะมีความเห็นตรงกันหมดว่ามันเป็นซากโบราณเหลือที่จะกะคำนวณอายุได้ทีเดียวโดยพิสูจน์จากร่องรอยของหินย้อยที่งอกมาเชื่อมติดกับศีรษะและบางส่วนของซากอันจะต้องใช้เวลานานหรือเกินแต่ก็อย่างที่เบลได้ให้ทัศนะไว้แล้วคือความเก่าแก่ของซากกับลักษณะแต่งกายหรือเครื่องประดับของซากมันค้านกันอย่างบอกไม่ถูกเพราะมันหมายถึงว่าครั้งหนึ่งที่เจ้าของซากนี้ยังมีชีวิตอยู่เขาได้อยู่ในยุคที่มีอารยธรรมมาพอสมควรแล้วแต่หลักฐานของหินย้อยที่งอกมาเชื่อมซากได้แสดงถึงว่ามันนานก่อนยุคประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเท่าที่วิชาประวัติศาสตร์โบราณศาสตร์จะบันทึกไว้ได้นะคุณแล้วยังไงล่ะครับในสีหน้าตายด้านตามบุคลิกระพินย้อนถามมาเราก็อยากจะทราบความเห็นของคุณบ้างอย่างน้อยจากการคาดคะเนการเดาหรือประสบการณ์พบเห็นมาก่อนของคุณก็ยังดีผู้ที่ยิงคำถามติดต่อมาอย่างรวดเร็วคือคริสติน่าผู้ฉลาดคมและละเอียดอ่อนทุกท่านครับก่อนอื่นนะครับคงจะทราบดีแล้วว่าผมน่ะไม่ใช่นักศึกษาทางประวัติศาสตร์โบราณศาสตร์ผมไม่มีความรู้ในทางธรณีวิทยาหรือว่าซากโบราณ
ตลอดจนวิวัฒนาการของมนุษยชาติมาก่อนผมเป็นแต่เพียงพรานนำทางมีความรู้เฉพาะการเดินป่าล่าสัตว์แล้วก็ยุทธวิธีจากวิชาทหารที่ร่ำเรียนมาบ้างเท่านั้นครับเกรงว่าจะช่วยอะไรท่านไม่ได้มากนักเกี่ยวกับซากโบราณที่ลึกลับนี่พบเห็นอะไรก็เชิญท่านให้มารับทราบรับเห็นไว้ด้วยเท่านั้นเองครับนี่คุณไม่ควรจะปลีกตัวจากการขอร้องให้ร่วมเข้ามาหารือและวินิจฉัยในเรื่องลี้ลับนะคุณแล้วก็ไม่ควรจะถ่อมตนจนเกินไปนักคริสติน่าพูดเน้นเสียงส่ออาการพ้อติงอยู่ในรูปประโยคและกระแสเสียงนั้นสายตาที่มองดูเขาก็เป็นประกายเท่าทันในการใช้คำพูดแบบหลีกหลบปลีกตัวของเขามีสังหรณ์อะไรบางอย่างของฉันที่จะบอกได้ว่าคุณจะต้องมีประสบการณ์ในเรื่องลี้ลับชนิดนี้มาก่อนแล้วเว้นไว้แต่คุณจะไม่ยอมพูดความจริงทั้งหมดเท่านั้นโอ้ please มิสเตอร์ฮันเตอร์กรุณาอย่าได้เย็บปากอยู่อย่างนั้นเบลอ้อนวอนมาอีกคนหนึ่ง

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

คนนามสกุลไพรวันเต็มไปด้วยความอึดอัดลำบากใจไอ้ครั้นจะบอกความจริงทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่ตัวเองและคณะของคุณชายเชษฐาเคยผ่านพบเผชิญมาก่อนแล้วหรือก็ไม่สามารถจะบอกได้ในเวลานี้ไอ้ครั้นจะเก็บนิ่งเฉยทำเป็นไม่รู้อะไรเลยคนกลุ่มนี้ก็ดูเหมือนจะยิ่งสงสัยและเท่าทันของอยู่ในการซ่อนเร้นความจริงบางประการไว้และถ้าจะพิจารณากันตามความจริงแล้วเมื่อวันเวลาได้ล่วงผ่านมาจากการเผชิญภัยร่วมกันในป่าอเมริกันกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มก็มอบความไว้วางใจให้แก่เขาจนหมดสิ้นไม่มีใครบังอาจแสดงความอวดรู้อวดดีหรือดูหมิ่นดูแคลนใดๆเขาเหมือนแต่แรกเลยเนื่องมาจากได้เห็นฝีมือกันจักแจ้งแล้วรวมทั้งรู้ถึงพื้นฐานการศึกษาด้วยเชิดวุฒิที่พอจะรู้อะไรเป็นในๆมาก่อนแล้วก็กำลังจับตาเขม็งดูอยู่ที่เขาเหมือนจะคอยฟังว่าเขาจะตอบคนเหล่านั้นเช่นไรสุภาพบุรุษไพรเดินอ้อมไปทางศีรษะของซากตรงที่หมอเบลกำลังนั่งตรวจอยู่แล้วเขาก็เห็นตามที่เบลได้กล่าวไว้จริงคือมีรอยหินย้อยงอกเป็นเส้นเชื่อมลงมาติดกับศีรษะของซากมีหนำซ้ำบางส่วนจับแผ่เคลือบปกคลุมบริเวณศีรษะนั้นไว้เหมือนเอาปูนพลาสเตอร์เทหล่อแต่ส่วนของหินงอกมีรอยหักสะบั้นเพราะมีกำลังบางสิ่งบางอย่างมาฉุดร่างนี้ให้หลุดออกมาจากที่อันเคยเป็นแหล่งสถิตของมันมานับกับกันสรุปให้สั้นพวกคุณสงสัยอะไรเขาพยายามพูดด้วยเสียงเรียบปกติที่สุดอันเป็นตรงข้ามกับความรู้สึกภายในของตัวเองซึ่งเร่าร้อนกังวลไม่ผิดอะไรกับคนเหล่านั้นก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นปัญหาถงสงสัยทั้งนั้นน่ะแต่เราจะเอาเฉพาะจุดที่สำคัญก่อนคุณเห็นด้วยกับฉันไหมในข้อที่ว่าซากนี้เก่าแก่โบราณเกินประวัติศาสตร์มนุษย์จากหินย้อยที่ไหลลงมาเชื่อมติดซากนี่ครับก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละครับแต่ผมคำนวณย้อนกลับไปไม่ได้ว่ามันนานสักเท่าไหร่แล้วดูจากลักษณะเครื่องประดับและการแต่งกายของซากคุณเห็นด้วยไหมว่าเป็นมนุษย์ในยุคที่เคยมีอารยธรรมแล้วไม่ใช่มนุษย์หินหรือมนุษย์ถ้ำครับก็เห็นด้วยในข้อนั้นครับเขารับอีกแล้วความขัดแย้งของการเวลามันเกิดขึ้นได้ยังไงช่วยอธิบายหน่อยสิไม่ได้บังคับนะแต่ขอทราบความเห็นถ้าเผื่อคุณจะมีความเห็นบ้างผู้พูดในครั้งนี้คือด็อกเตอร์สแตนลีย์หัวคณะเอาละครับท่านสุภาพบุรุษและท่านสุภาพสตรีโดยทฤษฎีแล้วนะครับเราอาจพอทราบกันมาบ้างว่ามนุษยชาติได้เริ่มต้นวิวัฒนาการมาตั้งแต่เมื่อไหร่และผ่านยุคสมัยเช่นใดมาบ้างซึ่งก็กะกันว่าไม่น่าจะย้อนหลังนานเกินไปนักแต่นั่นก็เป็นแต่เพียงทฤษฎีที่เรารับทราบมาจากบทเรียนเท่านั้นส่วนความจริงจะมีอยู่เพียงใดเกี่ยวกับความเป็นมาของมนุษยชาติถ้าเราไม่คิดกันว่าเราฉลาดเลิศแล้วเราก็ควรจะยอมรับว่ามันยังเป็นสิ่งมืดมนมนุษย์อาจเกิดขึ้นในพิภพโลกนี้เริ่มตั้งแต่ใกล้เคียงกับสัตว์ขึ้นมาจนกระทั่งได้พัฒนาเจริญถึงขีดสุดอย่างในปัจจุบันแล้วก็ได้ถูกกฎของธรรมชาติทำลายให้เผ่าพันธุ์สูญไปหลังจากนั้นก็มาเริ่มวิวัฒนาการขึ้นใหม่โดยเริ่มต้นจากสัตว์เซนต่ำขึ้นมาอีกเริ่มต้นต่อมาก็เจริญขีดสุดแล้วก็สูญพันธุ์แล้วก็เริ่มต้นกันขึ้นมาอีกหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนเป็นวงจรอยู่เช่นนี้กี่รอบกี่ยุคกันมาบ้างแล้วพวกคุณเคยคิดกันบ้างไหมครับทุกคนนิ่งฟังเขาอย่างตั้งใจและเงียบกริบโดยยังไม่มีใครเอ่ยแทรกขึ้นทั้งสิ้นระพินไพรวันกล่าวช้าๆต่อไปว่าเราไม่เคยเรียนรู้หรือพิสูจน์กันมาได้มาก่อนเลยว่ามนุษย์เกิดแล้วเจริญเต็มที่แล้วและดับแล้วต่อมาก็เริ่มเกิดอีกมีวิวัฒนาการขึ้นอีก
กี่รอบสมัยมาแล้วยกตัวอย่างง่ายๆถ้าระเบิดนิวเคลียร์หรืออาวุธร้ายแรงอะไรก็ตามที่พวกคุณคิดระเบิดขึ้นมันเกิดระเบิดขึ้นโดยสงครามล้างโลกมนุษย์ทั้งโลกพินาศย่อยยับกันไปทั้งหมดแล้วต่อไปอีกสักล้านปีข้างหน้าก็เริ่มพัฒนาขึ้นมาใหม่โดยอาจจะเริ่มต้นจากสัตว์เซลล์ต่ำก่อนมนุษย์ในอนาคตข้างหน้าที่ได้วิวัฒนาการขึ้นมาก็อาทิตย์อย่างเราในสมัยนี้คือคิดว่าแต่ก่อนนี้ไม่เคยมีมนุษยชาติมาก่อนเลยเพิ่งจะเริ่มเอาในยุคสมัยของพวกเราย้อนหลังไปเพียงแค่ไม่กี่แสนปีเท่านั้นเราก็คงต้องหัวเราะมนุษย์ในยุคอนาคตว่าเจ้าพวกนั้นช่างโง่เง่าเอาซะจริง

ของพวกเรามาก่อนแล้วโดยถอยหลังไปอีกสักกี่ยุคก็ไม่ทราบได้ถ้าฉะนั้นต่อข้อสงสัยของพวกคุณในข้อที่ว่าซากนี้เป็นซากของมนุษย์ที่อย่างน้อยก็มีอารยธรรมมาก่อนแล้วแต่ไปพิจารณาถึงธรรมชาติของหินงอกหินย้อยซึ่งอาจจะต้องใช้เวลานับหมื่นนับแสนปีกว่าจะงอกลงมาเชื่อมกับซากนี้ได้พร้อมกันก็ตั้งข้อสงสัยว่าในการเวลายาวนานเช่นนั้นไม่น่าจะมีสภาพของซากมนุษย์ที่เคยรุ่งเรืองมาก่อนดังที่เราเห็นกันอยู่ในขณะนี้ดังนั้นทำไมพวกเราถึงไม่ลองย้อนคิดไปถึงสิ่งที่ผมพูดนี่บ้างคือเขาอาจจะเป็นมนุษย์ที่เคยมีวิวัฒนาการมาก่อนพวกเราแล้วในรอบหนึ่งซึ่งประวัติศาสตร์ของพวกเรายังค้นลึกไปไม่ถึงนะครับระหว่างที่คริสติน่าเบลและสแตนลีย์นิ่งขึงไปคิดผิวปากหวือก็น่าคิดนะน่าคิดตามที่ระพินพูดนี่แม้จะไม่มีข้อพิสูจน์ใดมายืนยันได้ก็ตามจริงสินะวิวัฒนาการของมนุษยชาติมีมากี่ยุคกี่รอบสมัยแล้วจากเริ่มต้นจนถึงเจริญสุดแล้วดับสูญสิ้นชาติไปต่อมาก็เริ่มต้นกันใหม่วนเวียนกันอยู่เช่นนี้ไม่ต้องดูอะไรมากหลักฐานทางโบราณคดีเคยพบซากเมืองที่จมอยู่ใต้มหาสมุทรซึ่งแน่ละมันต้องหมายถึงว่าได้เคยมีมนุษย์มาก่อนแล้วนับร้อยๆล้านปีย้อนหลังไปซึ่งเกินกว่าที่ประวัติศาสตร์จะบันทึกไว้ได้หลักฐานจากสิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรมอีกหลายต่อหลายชนิดก็คำนวณอายุของมันไม่ได้ว่าใครมาสร้างไว้ตั้งแต่สมัยใดความลี้ลับเหล่านี้นักประวัติศาสตร์โบราณคดีก็ได้แต่เดาๆกันไปเท่านั้นนี่ถ้างั้นตามความเข้าใจของคุณก็แปลว่าซากที่เราเห็นอยู่นี่เป็นซากของมนุษย์ในอีกยุคนึงคนละช่วงวิวัฒนาการกับพวกเรางั้นสิเบลถามระพินก็บอกแล้วว่าให้ผมเดาผมก็เดาเช่นนี้ในเมื่อคุณเองก็บอกอยู่ว่ากว่าหินย้อยจะใช้เวลางอกลงมาเชื่อมติดซากได้ต้องอาศัยเวลานานมากแล้วช่วงระยะเวลาอันยาวนานนั้นมนุษย์ในรอบวิวัฒนาการของพวกเรายังนุ่งใบไม้อยู่ตามถ้ำคริสติน่าจ้องตาเขาอ้าวแล้วไหนคุณว่าคุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับโบราณศาสตร์ยังไงล่ะจอมพรานเบ้ปากนิดนึงกระตุกไหล่ขึ้นก็ไม่ได้แปลว่าผมรู้อะไรในเรื่องนี้ดีไปกว่าพวกคุณหรือข้อสันนิษฐานของผมจะถูกต้องนี่คุณทุกคนก็มีสิทธิ์จะเดาหรือคาดคะเนได้ใช่ไหมเอาละเราผ่านปัญหาข้อนี้ไปเป็นนั้นว่าจะตั้งสมมุติฐานตามหลักเกณฑ์ของคุณที่ว่ามานี่คือซากนี้เป็นซากของอดีตแล้วก็อดีตของมนุษยชาติคนละรอบวิวัฒนาการกับพวกเราด็อกเตอร์สแตนลีย์กล่าวเคร่งขรึมรีตาลงจับอยู่ที่ซากนั้นไม่เปลี่ยนแล้วทีนี้คุณพอจะสันนิษฐานต่อไปได้อีกไหมว่ามันมาจากไหนแหล่งเดิมมันเป็นที่เก็บของซากมันนะอยู่ที่ไหนแหล่งที่เก็บซากหรือที่อยู่เดิมของซากผมก็คิดว่ามันไม่ควรจะห่างไกลจากบริเวณที่เราอยู่เท่าไหร่นักหรอกมิฉะนั้นมันจะออกมาเกะกะให้เราเห็นอยู่นี่ไม่ได้ส่วนสภาพแวดล้อมของแหล่งหมอเบลันเป็นนักธรณีวิทยาน่าจะบอกได้ดีกว่าผมครับเรื่องนี้นะถ้าถามฉันแม่อกภูเขาผมแดงซึ่งเป็นทั้งแพทย์และนักธรณีวิทยาเอ่ยขึ้นเป็นงานเป็นการก็พอจะตอบได้ว่ามันจะต้องมาจากแหล่งเก็บศพหรือสุสานซึ่งมีลักษณะเป็นถ้ำหินที่ใดที่หนึ่งภายใต้ภูเขาที่มีสภาพชื้นมีหยดน้ำไหลซึมอยู่ตลอดกาลอันเป็นต้นเหตุให้เกิดหินงอกแล้วก็หินย้อยขึ้นมาแต่ฉันตอบไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนซากซึ่งเก่าแก่โบราณมากนี่
จึงสามารถจะ

คงทนอยู่ในสภาพของร่างกายแทบจะเรียกได้ว่าเกือบครบบริบูรณ์เช่นนี้แทนที่จะเหลือแต่โครงกระดูกนี่ปรากฏว่ามันมีทั้งเนื้อและหนังที่รัดตัวแข็งแกร่งกลายสภาพไปดุจหินอย่างนี้กล่าวจบเบนก็ฟันมีดโบวี้ที่ถืออยู่ในมือลงไปกลางอกของซากปรากฏว่าเสียงคมมีดกระทบความแข็งกระด้างดุจยางแข็งดังโป๊กและมีดก็กระดอนขึ้นมาทันทีเห็นไหมยังกระเง่าไม้ที่จมดินอยู่นานนับล้านปีตามปกติแล้วซากศพที่ทำมัมมี่ไว้ไม่เคยปรากฏว่าจะมีสภาพเหมือนซากที่เราเห็นกันอยู่นี่เลยเพราะถึงจะพอคงซากอยู่ได้ก็จะต้องผุกร่อนทรุดโทรมโดยเฉพาะเนื้อและหนังแม้ว่าโครงกระดูกจะอยู่ได้ก็ตามทีแต่นี่มันมีลักษณะแกร่งกระด้างไปอีกอย่างหนึ่งซึ่งฉันไม่เคยศึกษาพบมาก่อนในประวัติของการทำมัมมี่ถ้างั้นให้ผมเดาบ้างเชิดวุฒิกล่าวโดยเร็วภายหลังจากยืนนิ่งอยู่นานถ้าเรายอมรับในสมมติฐานของคุณรพินในเรื่องที่ว่าซากนี้น่าจะเป็นซากของมนุษย์คนละรอบวิวัฒนาการกับพวกเรามันก็ต้องแปลว่าในยุคสมัยของพวกเขาจะต้องมีกรรมวิธีทำมัมมี่ศพไว้ได้ดีกว่าในรอบวิวัฒนาการของพวกเราคือสามารถจะเก็บรักษาเนื้อหนังไว้ได้ใกล้เคียงกับสมัยที่ยังเคยมีชีวิตอยู่โดยไม่มีการผุกร่อนและไม่มีธรรมชาติใดมาทำลายได้ตรวจดูให้ดีเถอะเราจะไม่เห็นรอยพวกแมลงใดกัดแทะซากนี้ได้เลยแห้งเกราะแข็งแกร่งรัดเนื้อรัดกระดูกไปหมดยังกระชุบไปด้วยยางไม้ที่มีประสิทธิภาพพิเศษหรือกรรมวิธีทางเคมีที่พวกเรายังเรียนรู้ไปไม่ถึงผมคิดว่าถ้าเราสามารถนำส่งซากนี้เข้าตรวจสอบตามหลักของชาโคลเทสผมอาจจะบอกได้ว่าสภาพของมันได้กลายเป็นธาตุอะไรไปแล้วดีไม่ดีผลก็อาจจะออกมาว่ากลายเป็นถ่านหินไปแล้วก็ได้ทั้งหมดมองตากันปริบปริบคอแข็งไปอีกคริสติน่าดึงมีดแล่เนื้อคมกริบของหล่อนออกมาจากเป้หลังแล้วทดลองเถือเฉือนลงไปบนบริเวณผิวกระด้างสีน้ำตาลตรงหน้าแข้งของซากในขณะที่ทุกคนเฝ้าจับดูอยู่ปรากฏว่ามีดที่คมปานมีดโกนของหล่อนเถือไม่เข้าหล่อนต้องการชำแหละผิวและเนื้อบางส่วนที่รัดอยู่เพื่อเปิดเข้าไปให้ถึงกระดูกแต่ก็มีสภาพไม่ผิดอะไรกับการพยายามเฉือนลงไปบนรากเหง้าไม้ที่ฝังจมดินอยู่เป็นเวลา

บุญคำเห็นเข้าก็หัวเราะดึงมีดดาบเดินป่าที่ขัดหลังหยวกมาแล้วบอกว่าแมมคริสอย่าไปเฉือนมันให้เสียเวลาเลยไม่เข้าหรอกดูบุญคำฟันด้วยดาบนี่กว่ารับรองเลยเด้งผึ่งอย่างกับฟันยางรถยนต์งั้นแหละว่าแล้วแกก็ลุกขึ้นควงด้ามดาบเดินป่าไว้ทั้งสองมือเงื้อง่าขึ้นทั้งเบลและพินที่นั่งคุกเข่าอยู่ทางด้านศีรษะศพรีบผุดลุกขึ้นยืนถอยห่างออกมาทันทีดาบรานเท่าแยกเขี้ยวกะไหมไปที่ก้านคอนั้นแล้วกระนำฟันฉับลงไปสุดแรงเกิดจริงอย่างว่าแรงคนกับแค่คมดาบเดินป่าไม่ได้ทำให้คอของซากเกิดรอยอะไรมากไปกว่ารอยคมมีดที่กินผิวเข้าไปแค่ไม่เกิน1เซนติเมตรแล้วดาบนั้นก็กระดอนออกมาทั้งที่มันน่าจะขาดกระเด็นหลุดจากบ่าเท่านั้นยังไม่พอบุญคำเอาทางแหลมของดาบจ้วงแทงลงไปกลางอกมันก็กระแทกดังกึกแล้วกระเด้งออกมาอีกไม่ได้ทะลุเข้าไปเลยนอกจากมีรอยเหมือนถูกจิ้มเท่านั้นเนื้อหนังของซากเท่าที่หุ้มกระดูกอยู่มีสภาพไม่ผิดอะไรกับเกราะแบบเดียวกับหนังช้างที่ถลกออกมาตากแดดไว้ให้แห้งทุกคนยกเว้นรพินครางฮือในลำคอเสียงเชิดวุฒหลุดปากมาว่าตายฮะยิ่งกว่ายางรถแทรกเตอร์สิไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะลุกขึ้นมาเดินหรือเคลื่อนไหวได้ไอ้โตที่เข้าไปอาละวาดที่แคมป์เราเมื่อคืนนี่ก็คงจะมีสภาพของเนื้อหนังมังสาอย่างนี้แหละมันถึงได้หักคอลูกหาเราสองคนได้สบายแล้วคริสก็ยิงเข้าถูกกลางอกถึงไม่สะทกสะเทือนอะไรเลยให้ตายเถอะนี่ถ้าหากมันเกิดกระดูกกระดิกขึ้นมาเดี๋ยวนี้คงได้วิ่งกันป่าราบแล้วระพินหัวเราะออกมาเบาๆพูดทั้งยังคาบบุหรี่ปล่อยก้นให้ยาวเฟื้อยคาปากอยู่เช่นนั้นก็เราจะวิ่งกันทำไมให้โง่ล่ะครับผมน่ะภาวนาอยู่ขณะนี้ว่าขอให้มันกระดูกกระดิกหรือแสดงอาการเคลื่อนไหวในขณะนี้ต่อหน้าผมเดี๋ยวนี้เหอะแต่ก็เชื่ออีกเหมือนกันว่ามันจะกระดุกกระดิกต่อหน้าเราซึ่งหน้าแบบนี้ให้โง่ทำไมเหมือนกันปล่อยให้เรามายืนงงจ้องซากของมันขนลุกขนชันเล่นอย่างนี้แหละเป็นการทำลายขวัญกันได้มากกว่านี่คุณแน่ใจเหรอระพินว่าขณะที่คุณยิงถูกขาพับมันน่ะมันกำลังเดินอยู่ไม่ใช่ว่าคุณมาพบมันนอนนิ่งๆอยู่ก่อนแล้วแล้วก็ลูกปืนยัดเข้าไปทีหลังเสียงคีตถามมาอย่างแผ่วเบาลักษณะเป็นคำถามอย่างหวาดสยองมากกว่าจะไล่เลียงเพราะความไม่เชื่อถือก็คงจะเหมือนกับที่ผมน่าจะถามพวกคุณนั่นแหละครับว่าเมื่อคืนนี้เห็นไอ้มอนสเตอร์ตัวหนึ่งเข้ามายืนอยู่หลังกระโจมพักจริงหรือไม่แล้วคริสได้ยิงกระสุนออกไป3นัดน่ะยิงเพราะตาฝาดหรือเปล่าสำหรับผมน่ะไม่ใช่มาเห็นกันตรงดงทึบนี่แล้วผมถึงยิงแต่ผมเดินตามมันลงมาจากเนินชนิดเห็นหลังกันไวๆใช้เวลาตามไม่ต่ำกว่า10นาทีแล้วที่ยิงก็เพราะเห็นแล้วว่าขืนตามมันก็จะนำตะเลิดเปิดเปิงไปใหญ่จึงจำเป็นต้องหยุดมันไว้ซะก่อนเพื่อยึดซากนี้เป็นหลักฐานให้พวกท่านได้เห็นกันชัดๆนี่คงไม่โกรธนะไอ้ที่ผมถามไปตะกี้เนี่ยผมไม่ได้หมายความว่าผมไม่เชื่อคุณแต่มันขนลุกขนพองไปหมดแล้วล่ะคุณนายคิดบอกอ่อยๆทำหน้าพิกลระพินยิ้มให้ครับผมเข้าใจความรู้สึกของคุณและพวกคุณคนในขณะนี้ครับเอาเป็นนั้นว่าขณะนี้เรายึดมันไว้ได้ตัวนึงแล้วไม่ว่ามันจะมีสักกี่ตัวสำหรับไอ้สิ่งประหลาดหน้าขนลุกนี่หัวหน้าคณะกล่าวคราวนี้ก็มาถึงปัญหาบทกะโหลกอย่างเดิมอะว่าขณะที่มันเคลื่อนไหวน่ะมันเคลื่อนไหวด้วยอำนาจของอะไรก็อย่างที่ผมได้บอกพวกท่านขณะที่เราวิเคราะห์กันถึงให้ตัวที่เข้ามาอาละวาดในแคมป์เมื่อคืนนี้คือถ้าจะพูดกันในแง่วิทยาศาสตร์มันก็เคลื่อนไหว
และทำการทุกอย่างในลักษณะของหุ่นยนต์ที่ถูกบังคับด้วยคลื่นของวิทยุแต่ถ้าจะพูดถึงอำนาจของจิตศาสตร์หรือวิญญาณศาสตร์มันก็ถูกบังคับด้วยคลื่นของกระแสจิตที่มีพลังงานสูงมากแล้วคลื่นของกระแสจิตนี้สามารถจะสั่งการไปยังซากลักษณะเดียวกันตัวใดตัวหนึ่งก็ย่อมได้หรืออาจจะสั่งการไปพร้อมๆกันให้ทำงานมากกว่าหนึ่งตัวก็ย่อมได้ผมตอบได้แค่นี้ครับคริสติน่าลุกขึ้นยืนถามด้วยเสียงที่ดังได้ยินไปทั่วกันหมดทุกคนที่ยืนมุงซากกันอยู่แล้วใครเป็นเจ้าของกระแสจิตที่บงการมายังซากนี้หรือซากของไอ้ตัวเมื่อคืนนี้ล่ะแล้วทำไมถึงต้องเลือกใช้กับไอ้ซากผีตายคำมัมมี่คำนวณอายุไม่ได้ประเภทนี้ด้วยครับนั่นเป็นสิ่งที่เราจะต้องค้นคว้าต่อไปครับรพินตอบสั้นๆแล้วเราจะดำเนินการยังไงต่อไปล่ะเนี่ยเกี่ยวกับไอ้ซากอุบาทที่น่าเกลียดน่ากลัวนี่หัวหน้าคณะถามความเห็นเขารพินอมยิ้มคลายความตึงเครียดของทุกคนลงด้วยคำพูดว่าเอางี้ไหมครับพวกท่านทุกคนก็ล้วนแต่เป็นนักวิทยาศาสตร์เครื่องมือสื่อสารและหน่วยเหนือคือสถานีลอยฟ้าที่ควบคุมการเดินทางของเราก็ยังสามารถติดต่อกันได้ผมว่าให้คะแนนคิดวิทยุต่อหน่วยที่ควบคุมงานของเราส่งคอปเปอร์มาที่นี่แล้วเราก็เขียนรายงานความจริงทั้งหมดที่เรารู้เห็นแนบติดกับซากโดยเขานำซากนี่กลับไปพิสูจน์ค้นคว้ากันเองที่กองบัญชาการของพวกคุณเผื่อเราจะได้ความจริงบ้างว่ามันคืออะไรคงไม่ยากอะไรนักนะครับแค่ให้ส่งคอปเตอร์มาแล้วเราก็ส่งซากนี่ขึ้นไปให้เท่านั้นคิดขยี้จมูกบ่นอะไรพึมพำแต่อดหัวเราะไม่ได้คริสติน่าหรือเบนคนใดคนหนึ่งอุทานออกมาว่าสติลปิดส่วนด็อกเตอร์สแตนลีย์หัวเราะคุณมีอารมณ์ขันดียังแมนแต่ผมเกรงว่าถ้าเราติดต่อส่งข่าวเรื่องนี้ขึ้นไปยังหน่วยเหนือเขาจะก๊อดแดมเราลงมาและเห็นว่าพวกเราสี่คนนี่เสียสติกันไปหมดแล้วเรื่องอะไรก็ตามที่เรายังไม่สามารถพิสูจน์ได้ขอให้คุณทราบเถอะว่าเราจะไม่ส่งข่าวให้พวกนั้นรู้เลยเป็นอันขาดเอาละผมอยากขอความเห็นน่ะว่าเราจะจัดการกระซากของมันยังไงดีในเมื่อจับได้คาหนังคาเขาอย่างเงี้ยผมอยากจะทำลายมันทิ้งซะให้มันหมดสภาพชนิดที่ไม่มีพลังอำนาจลึกลับอะไรส่งเข้ามาบงการใช้งานมันได้อีกเลยอ่ะความจริงก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละครับแต่ผมคิดว่าเราไม่จำเป็นจะต้องคิดหาทางทำลายซากเนี่ยเสียเวลาอะไรคิดซะว่ามันเป็นหุ่นยนต์ที่ชำรุดใช้การไม่ได้แล้วเพราะกระสุนเพียง2นัดก็ทำให้กระดูกสะบ้าหัวเข่าของมันเละและมันก็ไม่สามารถจะเดินได้อีกแล้วต่อให้มีพลังงานของกระแสจิตหรือมนต์มืดใดๆมาสิงสู่มันอีกมันก็จะใช้ประโยชน์อันใดไม่ได้ทิ้งมันไว้เงียบครับนี่เป็นไปได้ไหมถ้าเราจะเผาทำลายมันซะให้เป็นขี้เถ้าไปเลยเบนถามขึ้นบ้างอย่างไม่สู้สบายใจนักผมว่าถ้าเจตนาจะเผากันจริงๆผมก็คิดว่าบุญคำพอจะทำได้ครับแต่บอกแล้วนะครับว่าเสียเวลาเปล่าต้องก่อฟืนก่อไฟและเฝ้าดูมันจนกว่าจะกลายเป็นเท่าและพวกลูกหาบของเราขนาดนี้ก็แยกทางเดินล่วงหน้าไปแล้วเราก็คงไม่มีเวลาพอที่จะมาเสียอยู่กับซากที่ใช้ประโยชน์ตัวนี้ไม่ได้แล้วถ้ามันยังสามารถใช้งานอยู่ได้อีกตามวัตถุประสงค์ร้ายของมันมันก็คงไม่ทิ้งซากให้เราพบเป็นหลักฐานอย่างนี้หรอกครับไหนๆก็เสียเวลากันมาถึงที่นี่แล้วผมก็อยากจะให้พวกท่านทุกคนได้เห็นอะไรมากกว่านี้อีกเพื่อประกอบความคิดและช่วยกันพิจารณาเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่อไปตามผมมาทางนี้อีกครั้งครับกล่าวจบรพินโบกมือกับทุกคนแล้วออกเดินนำไปตามทางด่านเล็กๆนั้นช้าๆโ
โดยมีทั้งหมดตามกระชั้นชิดมาเป็นพรวนห่างจากตำแหน่งที่ซากไอ้ผีดิบนอนเหยียดยาวอยู่กลางทางด่านเพียงไม่เกิน20เมตรนั้นดรพินนำทุกคนเลี้ยวซ้ายมือเมื่อมาถึงบริเวณโคนต้นสักขนาดใหญ่มีเนินปลวกสูงท่วมศีรษะอุดมไปด้วยซุ้มคอยขึ้นปกคลุมอยู่แล้วก็เอาปลายไรเฟิลในมือชี้ให้ดูไปยังบริเวณโคนปลวกที่เลี้ยวเข้ามาพบกันอย่างกระทันหันนั้นทุกคนยืนนิ่งเป็นหินกันไปอีกครั้งจ้องเขม็งลำคอดูเหมือนจะแห้งผากไปหมดนี่เป็นการเล่นกลกันอย่างมโหฬารทีเดียวดร.สแตนลีย์ร้องออกมาดังๆผมไม่เข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรแต่ปราสาทที่6บอกว่าศัตรูลึกลับของเรากำลังวางแผนเตรียมเล่นงานเราอยู่เต็มที่สิ่งที่ทุกคนเห็นสภาพมันก็ใกล้เคียงกับไอ้ซากที่กลิ้งโค่โล่อยู่กลางทางด่านที่ต่างเพิ่งเดินผละมาหยกหยกนี่เองถ้าจะผิดกันไปบ้างก็แต่เพียงร่างนี้ผอมเพรียวคราวหน้าที่เป็นเพียงหนังหุ้มกระดูกนั้นแลดูดุดันเหี้ยมเกรียมกว่าไอ้ตัวเมื่อครู่นี้มากเครื่องแต่งกายของซากมีเครื่องประดับมากกว่าลักษณะเหมือนจะเป็นข้าราชบริพารชั้นสูงในราชสำนักสำนักของกษัตริย์ยุคใดคงมืดมนเป็นปริศนาอยู่เหมือนเดิมยกเว้นแต่ระพินกับบุญคำเท่านั้นที่ตระหนักได้ทันทีว่ามันควรจะมาจากที่ไหนซากนั้นนั่งเหยียดขายาวแขนทั้งสองวางอยู่บนเข่าหลังพิงจอมปลวกริมฝีปากหน้าเกลียดเปิดเผยเล็กน้อยเห็นฟันอันเป็นกระดูกสีคล้ำแข็งทื่อก่งโก้ระหว่างที่พวกผู้ชายยังยืนจ้องนิ่งสองสาวปราดเข้าไปสำรวจทันทีเพราะมีความชำนาญในเรื่องซากโบราณมากกว่าแล้วทั้งคู่ก็บอกกับทุกคนในคณะว่าสภาพเดียวกันไม่มีผิดเป็นซากโบราณที่หลุดออกมาจากหินย้อยซึ่งงอกออกเคลือบร่างกายบางส่วนไว้โปรดดูให้แน่อีกครั้งนะว่ามันเป็นตัวเดียวกันหรือคนละตัวกับที่เข้าไปเยี่ยมเราในแคมป์เมื่อคืนพรานใหญ่ถามเสียงต่ำอย่างความเห็นโน no. ไม่ใช่ตัวเมื่อคืนนี่อีกมันเป็นคนละตัวกันคริสติน่าตอบโดยเร็วอย่างมั่นใจอ้าวถ้างั้นก็แปลว่าสามตัวแล้วนะครับที่พวกเราเห็นไอ้ตัวแรกเข้าไปหักคอลูกขาบของเราตัวที่สองก็คือที่ผมยิงกระดูกเข่าแหลกและไอ้ที่นอนอยู่นี่เป็นตัวที่สามนั่งยิ้มรอรับหน้าพวกคุณอยู่อาจไม่ได้เจตนาที่จะให้ผมหรือพวกคุณได้เห็นหรอกแต่บังเอิญว่าภายหลังจากที่ผมยิงไอ้ตัวโน้นเค้เก้ลงไปแล้วก็พยายามออกสำรวจไปรอบๆก็ได้มาเห็นอีกตัวหนึ่งนั่งนิ่งอยู่ตรงเนี้ยท่าทางเขาก็สมาร์ทไม่ใช่เล่นทีเดียวแหละลักษณะน่าจะเป็นท่านหลอดหรือท่านเขาอะไรทำนองนี้แต่คงไม่ใช่จากราชสำนักของอังกฤษนะครับไม่มีใครสามารถจะเกิดอารมณ์ขันได้อย่างเขาเลือดในกายของแต่ละคนแทบจะจับเป็นก้อนแข็งคีตนะทำเสียงครืดคราดในลำคอเชิดวุฒเอามือตะปบพระเครื่องที่แขวนคออยู่โดยไม่ได้ตั้งใจคริสกับเบนนั้นมีอาการแสดงชัดอกสั่นขวัญแขวนวุ่นวายใจเหลือขนาดแต่หัวหน้าคณะพิเคราะห์

่วนสัตว์อวบอัดอย่างเงี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 3 5สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 3 5สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมาชอบมา

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ภาคธุรกิจหาดใหญ่ผนึกกำลังทุกภาคส่วนจัดเวที The Vision of หาดใหญ่วางยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองสู่อนาคตสมาคมนักธุรกิจหาดใหญ่เตรียมจัดงาน The Vision of หาดใหญ่ร่วมกำหนดอนาคตหาดใหญ่ในวันที่8สิงหาคม2569เพื่อเปิดเวทีระดมความคิดเห็นจากภาครัฐภาคเอกชนนักวิชาการและผู้กำหนดนโยบายระดับประเทศร่วมวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจและกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาเมืองหาดใหญ่ในระยะยาวภายหลังภาคธุรกิจในพื้นที่แสดงความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและผลกระทบจากอุทกภัยครั้งใหญ่ที่ซ้ำเติมผู้ประกอบการและระบบเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลานายชลิตพงศ์สิริธนนท์สกุลนายกสมาคมนักธุรกิจหาดใหญ่กล่าวว่าเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาไม่เพียงสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจแต่ยังสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างที่สะสมมาอย่างยาวนานทั้งด้านการบริหารจัดการน้ำการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการวางแผนพัฒนาเมืองจึงต้องการเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาและผลักดันข้อเสนอจากพื้นที่สู่ระดับนโยบายโดยจังหวัดสงขลามีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP มูลค่า 268,679 ล้านบาทอยู่ในอันดับ15ของประเทศและอันดับ3ของภาคใต้รองจากจังหวัดภูเก็ตและสุราษฎร์ธานีแม้อุตสาหกรรมของจังหวัดสงขลายังคงเติบโตและมีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้แต่การขยายตัวอย่างรวดเร็วของภาคการท่องเที่ยวในทั้ง2จังหวัดส่งผลให้มูลค่าเศรษฐกิจโดยรวมแซงหน้าสงขลาขณะที่โครงสร้างการท่องเที่ยวยังคงต้องพึ่งพาตลาดนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียเป็นหลักจึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งนี้ภายในงานจะมีการแลกเปลี่ยนมุมมองจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจพร้อมทั้งอยู่ระหว่างการประสานเชิญตัวแทนภาครัฐและภาคธุรกิจระดับประเทศเข้าร่วมรับฟังข้อเสนอจากภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อร่วมกำหนดยุทธศาสตร์ฟื้นฟูและพัฒนาเมืองหาดใหญ่สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของจังหวัดสงขลาในอนาคต
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661 0850-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทย
9: ตอนลูกเรือนแต่พอตัว
10: ชมรมวรรณศิลป์
11: นี่เพื่อนเพื่อนเราสองคนเอาชุดที่จะใส่ไปงานเซ็กชั่นไหนมาโชว
12: ์โอ้สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุนะ
11: ก็แหมระดับชั้นสองคนแล้วก็ต้องโดดเด่นเป็นธรรมดาเนอะยังไงจะรีบจัดการให้นะคะ
12: มีอะไรหรือเปล่า
11: ก็บัตรเครดิตนะสิโทรมาทวงหนี้เราก็ด้วย
12: เพิ่งจะโดนทวงไปเมื่อเช้านี่เหมือนกัน
11: เราได้ยินหมดแล้วเหนื่อยหน้าที่เขาว่าปลูกเรือนแต่พอตัวปลูกเรือนแต่พอตัวคือเมื่อจะทำอะไรต้องประมาณให้พอดีพอเหมาะกับฐานะและความสามารถของเราเหมือนกับเวลาที่เราปลูกบ้านถ้าไม่ประมาณการให้พอเหมาะงบก็จะบานปลายยังไงล่ะจ๊ะช้อปปิ้งให้พอดีกับเงินในกระเป๋านะจ๊ะ
12: เราสองคนเข็ดแล้ว

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดยะลาเข้มมาตรการตรวจก่อนตัดป้องกันทุเรียนอ่อนยกระดับคุณภาพทุเรียนสู่ตลาดในและต่างประเทศจังหวัดยะลาออกประกาศขอความร่วมมือเกษตรกรนักตัดทุเรียนแผงรับซื้อลงและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการตรวจก่อนตัดอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพหรือทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาดและรักษามาตรฐานคุณภาพทุเรียนยะลาให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศมาตรการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนวาระยะลาเมืองทุเรียนภายใต้ BCG โมเดลซึ่งกำหนดแนวทางควบคุมคุณภาพผลผลิตทุเรียนก่อนออกสู่ตลาดโดยเฉพาะทุเรียนพันหมอนทองที่เก็บเกี่ยวก่อนกำหนดวันเก็บเกี่ยวอย่างเป็นทางการคือวันที่21 กรกฎาคม 2569จังหวัดจึงกำหนดให้เกษตรกรและนักตัดทุเรียนที่ประสงค์จะเก็บเกี่ยวทุเรียนก่อนวันที่21 กรกฎาคมต้องนำตัวอย่างทุเรียนจากแปลงปลูกไปตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนื้อแห้งก่อนวันตัดอย่างน้อย3 วันณจุดบริการตรวจของสำนักงานเกษตรทั้ง8 อำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลาเพื่อยืนยันว่าทุเรียนมีความแก่จัดตามมาตรฐานและพร้อมเก็บเกี่ยวหลังการตรวจเจ้าหน้าที่จะออกหนังสือรองรับผลการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนื้อแห้งให้แก่เกษตรกรหรือนักตัดทุเรียนทุกตัวอย่างที่ส่งตรวจเพื่อนำไปประกอบการซื้อขายและขนส่งผลผลิตขณะเดียวกันสถานประกอบการรับซื้อหรือโรงทุเรียนต้องประชาสัมพันธ์และกำชับให้เกษตรกรและนักตัดทุเรียนปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดรวมทั้งต้องเรียกตรวจหนังสือรองรับผลการตรวจทุกครั้งก่อนรับซื้อทุเรียนไม่ว่าจะเป็นผลผลิตจากจังหวัดยะลาหรือจังหวัดอื่นๆสำหรับชุดปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพก่อนตู้ส่งออกจะต้องตรวจสอบเอกสารรับรองผลการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียนและลงนามกำกับในเอกสารทุกครั้งก่อนอนุญาตให้ส่งออกส่วนแผงรับซื้อทุเรียนในตลาดค้าส่งต้องเก็บเอกสารรับรองดังกล่าวไว้เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อมีการตรวจสอบโดยจังหวัดยะลาเน้นย้ำว่าตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่21 กรกฎาคม 2569หากตรวจพบทุเรียนด้อยคุณภาพหรือทุเรียนอ่อนทั้งในรถบรรทุกแผงรับซื้อหรือสถานประกอบการรับซื้อโดยไม่มีหนังสือรับรองผลการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนื้อแห้งจะดำเนินการตามมาตรการทางปกครองและกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดและรักษาชื่อเสียงของทุเรียนยะลาให้คงคุณภาพมาตรฐานอย่างยั่งยืน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือน พื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนทำร้ายบุพการีผิดกฎหมาย
13: ช่วยด้วย
14: ไอ้ยาเกิดอะไรขึ้นงามวยเฮงวิ่งตาตึงมาเชียวอ่ะ
13: ก็บ้านไอ้ซอยเขาทะเลาะกันนะสิลูกชายเขาผลักแม่ก็ตกบันไดดังตุ๊บเลยป้าช่วยไปห้ามหน่อยแล้ว
14: ไปทำร้ายแม่แบบนี้ไล่ยังไงเนี่ยไม่ไหวจริงๆนี่ลงจับปรับกังเข่าคุกไหลเลยนะ
13: โอ้ยป้าไปช่วยห้ามเขาก่อนแล้วค่อยมาอธิบายกฎหมายให้หนูก็ได
14: ้เฮ้ยไปช่วยกันหน่อยเร็ว
15: ถูกต้องแล้วค่ะการที่ลูกทำร้ายแม่โดยผลักแม่ตกบันไดจนเป็นเหตุให้แม่เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจถือเป็นความผิดกฎหมายมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับเงินไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำคุกทั้งปรับเงินนะคะและที่สำคัญพ่อแม่คือผู้มีพระคุณที่ทำให้เราได้เกิดมาเราต้องดูแลปรนนิบัติท่านมีอะไรก็คุยกันดีๆไม่ใช่ทำร้ายท่านแบบนี้นะคะ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ

ยอดขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่ได้รับคำสั่งให้ไปออกรบสิ่งแรกที่ขุนแผนทำคือเรียกม้าสีหมอก

จากมาสีหมอกเดินขึ้นเรือนยอดขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่ลาแฟนไปออกรบขุนแผนพูดกับแฟนว่าลำดวนเอ้ยพี่จะดูดไปก่อนแล้ว

ียโนดังสายน้ำเบสย้ำความรู้สึกไวโอลีนบาดลึกกลองหน่วงหนักระนำใจกีตาร์โหยดังร้องไห้โอ้รักใหญ่เหลือเพียงบทเพลงเพียงกระซิบเบาๆกล่าวคำรักก็แน่นหนักกว่าภูผามหาศาลหวานน้ำผึ้งหอมอุกงาละดามานไม่เปรียบปานคำรักสักเสี้ยวเดียวรักเดียวใจเดียว

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่านราธิวาสรับนโยบายนายกอนุทินยกระดับบทบาทสตรีสู่พลังพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนที่ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลลูมอาคาร Impact Forum เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนางคณิษฐาหอมยามเย็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมรับฟังปาฐกถาและมอบนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในหัวข้อทิศทางรัฐบาลในการยกระดับบทบาทสตรีสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการ W Unity รวมพลังสตรีเชื่อมใจเพื่อการพัฒนานายกรัฐมนตรีระบุว่าการยกระดับบทบาทสตรีไม่ใช่เรื่องของผู้หญิงเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของอนาคตประเทศไทยเพราะผู้หญิงคือประชากรครึ่งหนึ่งของประเทศและเป็นกำลังสำคัญทั้งในครอบครัวชุมชนเศรษฐกิจและสังคมรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสลดข้อจำกัดและสนับสนุนให้สตรีสามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่โดยรัฐบาลเน้น3ประเด็นสำคัญคือการสนับสนุนสตรีในช่วงตั้งครรภ์การคลอดและการเลี้ยงดูบุตรการสร้างเมืองและสังคมที่ปลอดภัยต่อการใช้ชีวิตของผู้หญิงรวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวซึ่งไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเพียงอย่างเดียวแต่เป็นปัญหาสาธารณะที่รัฐต้องเข้ามาดูแลอย่างจริงจังขณะที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนเดินหน้าขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีผ่านการส่งเสริมทักษะอาชีพการตลาดการบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่การเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมตลอดจนผลักดันให้สตรีมีบทบาทในระดับหมู่บ้านชุมชนและท้องถิ่นสำหรับจังหวัดนราธิวาสการเข้าร่วมรับนโยบายในครั้งนี้ถือเป็นส่วนสำคัญในการนำเสนอแนวทางของรัฐบาลไปขับเคลื่อนต่อในพื้นที่โดยเฉพาะการส่งเสริมศักยภาพสตรีเครือข่ายแม่บ้านกลุ่มอาชีพและสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มีบทบาทในการสร้างรายได้ดูแลครอบครัวและร่วมการพัฒนาชุมชนอย่างเข้มแข็งเพื่อให้สตรีนราธิวาสเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการขับเคลื่อนจังหวัดและประเทศอย่างยั่งยืน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 0661-668-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สวัสดีครับผมผู้ชงโยธาพิทักษ์ครับสายตรวจภาษาวันนี้ผมรับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับคุณเคยสงสัยไหมครับว่าเวลาที่เราจะไปซื้อทองที่ร้านทองนั้นราคาทองที่เราจะซื้อทำไมถึงสูงกว่าราคาที่ติดอยู่หน้าร้านครับนั่นก็เป็นเพราะว่าราคาที่ติดอยู่หน้าร้านนั้นเป็นราคาทองเฉยๆยังไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายในการที่จะทำให้เป็นรูปแบบต่างๆที่เราเรียกว่าค่ากำเนิดครับ
1: รู้จักคำว่ากำเนิดไหมครับ
2: เคยเห็นเคยได้ยินครับ
3: ไม่เคยค่ะ
4: เคยได้ยินตามร้านทอง
5: ไม่รู้จักค่ะ
6: ซื้อทองแล้วมันก็ต้องมีกำเนิด
0: อยากรู้ว่าทองคำแท่งเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่บ้างครับ
6: ที่ใช้โดยปกติโรงงานก็จะอยู่ประมาณ10บาท20บาท30บาท50บาท100นึงถึงเป็นกิโลครับ
0: แล้วความยากง่ายของลาย
6: มันจะเป็นค่ากำเนิดครับค่ากำเนิดเนี่ยก็คือค่าแรงที่ทำความยากง่ายของแต่ละลวดลายมันจะไม่เท่ากันไป
0: เรารู้จักความหมายของค่ากำเนิดกันไปแล้วครับแต่คำว่ากำเนิดสะกดอย่างไรถึงถูกต้องนะครับ
4: กอไก่สระอําตะเลหอหีบนอหนูไม้ไต่คู้จอจานครับ
3: กอไก่สระอำสระเอนอหนูไม้ไต่คูเล็กแล้วก็ตาเต่าค่ะกออำกำสระเอหอหีบนอหนูแล้วก็มีเล็กแบบข้างบนแล้วก็ดอเด
7: ็
3: ก
7: กอไก่สระอำสระเอหอหีบนอหนูไม้ไต่คูแล้วก็จอจาน
0: ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะครับกำเนิดหมายถึงค่าทำเครื่องเงินหรือทองรูปพรรณกำเนิดสะกดอย่างนี้นะครับกอไก่สระอำสระเอหอหีบนอหนูไม่แต่ครูจอจานครับรู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมใช้กันให้ถูกเขียนกันให้ถูกต้องด้วยนะครับคุณผู้ชมท่านใดมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาที่แฟนเพจของรายการของเรานะครับวันนี้รายการสายตรวจภาษาหมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดยะลาเปิดโรงไฟฟ้าขยะต้นแบบยะลาฟ้าสะอาดเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานไฟฟ้ามุ่งสู่เมืองสะอาดอย่างยั่งยืนนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกำจัดขยะมูลฝอยแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าเทศบาลนครยะลาบริษัทยะลาฟ้าสะอาดจำกัดณตำบลสเต็งนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาจัดตั้งโดยเทศบาลนครยะลาภายในงานมีนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนายรุษฎีหายีมะลีผู้ช่วยเลขาธิการสบต.นายพงษ์สังยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมอย่างคับคั่งสำหรับโครงการยะลาฟ้าสะอาดถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่เชื่อมโยงโดยตรงกับภารกิจด้านการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครยะลาเนื่องจากเทศบาลนครยะลาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักที่ดูแลการจัดเก็บรวบรวมขนส่งและบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเมืองการมีโรงไฟฟ้าขยะต้นแบบในพื้นที่จังหวัดยะลาจึงช่วยเพิ่มทางเลือกในการกำจัดขยะปลายทางให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นลดภาระการฝังกลบลดผลกระทบด้านกลิ่นและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนพร้อมต่อยอดขยะมูลฝอยให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบพลังงานไฟฟ้านายวันมูฮัมหมัดนอมะทากล่าวว่าปัญหาขยะมูลฝอยเป็นความท้าทายสำคัญของทุกพื้นที่การพัฒนาโครงการกำจัดขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสร้างประโยชน์ระยะยาวให้แก่ประชาชน
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านสื่อเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
8: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สวัสดีค่ะ Knowledge 99สาระง่ายๆใกล้ตัวคุณวันนี้มีเรื่องใกล้ตัวโดยเฉพาะสาวๆที่ใฝ่ฝันจะมีรูปร่างดีด้วยวิถีทางลัดเพราะบ่อยครั้งที่เราได้เห็นคำโฆษณาเกินจริงของยาลดน้ำหนักหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดความอ้วนที่ว่าลดจริงลดไวไม่โยโย่ดูเหมือนจะดีและทันใจคนรุ่นใหม่ไฟแรงใช่ไหมคะแต่ขอเตือนไว้เลยค่ะว่าอันตรายมากๆเมื่อไม่นานมานี้มีข่าวสะเทือนใจของพนักงานเภสัชกรรมท่านหนึ่งซึ่งคาดว่าเสียชีวิตจากการทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักที่อ้างว่ามีส่วนผสมของเม็ดแมงลักนอกจากจะตรวจพบว่ามีสารอันตรายอย่างไซบูทรามีนเป็นส่วนประกอบก็ยังพบว่าเลขอย.เป็นเลขปลอมด้วยค่ะ
1: ไม่นานมานี้เนี่ยก็จะมีข่าวที่อย.เขาประกาศออกมานะคะว่ามีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นเม็ดแมงลักคุณสมบัติของมันก็คือว่าการที่พองตัวของมันเนี่ยมันจะไปจับไขมันแล้วก็ลดไขมันแล้วก็ลดการดูดซึมบางทีก็ลดน้ำหนักได้อะไรประมาณอย่างนี้ถ้าเราต้องไปซื้อเม็ดแมงลักจากตลาดมาชงเนี่ยมันก็ดูลำบากใช่ไหมนี่เขาก็เลยขายออกมาเป็นรูปของผลิตภัณฑ์แต่ปรากฏว่าในผลิตภัณฑ์นั้นอ่ะมันผสมยาลดความอ้วนอันนี้เป็นเคสที่เกิดขึ้นจริงๆนะคะผู้ซื้อที่ไปกินเนี่ยก็ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่ากลัวก็ถึงหึงบอกว่าถ้าจะซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพวกนี้เนี่ยให้ซื้อจากร้านขายยาที่มีเภสัชกรดูแลอยู่อันนั้นจะเป็นหนทางที่ปลอดภัยที่สุด
0: สิ่งที่อันตรายที่สุดในยาลดความอ้วนหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักก็คือไซบูทรามีนค่ะสารไซบูทรามีนเป็นสารเคมีอินทรีย์ที่มีคุณสมบัติออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางซึ่งจะไปลดการทำลายสารสื่อประสาทจึงส่งผลทำให้มีความรู้สึกไม่หิวหรือว่าอิ่มเร็วขึ้นภาวะไตวายผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารมีโอกาสเสี่ยงเกิดโรคหัวใจขาดเลือดโรคหลอดเลือดตีบตันและอาจทำให้ถึงกับเสียชีวิตค่ะปี2553ทางประเทศในยุโรปรวมถึงในประเทศไทยด้วยนะคะที่เรียกเก็บยาที่มีสารไซบูทรามีนออกจากท้องตลาดและยกเลิกทะเบียนยาไซบูทรามีนในปัจจุบันยังมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดความอ้วนอีกหลายยี่ห้อที่แอบเจือปนสารไซบูทรามีนเข้าไปเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองก่อนจะซื้อมารับประทานควรเข้าไปเช็คเลขอย.ที่เว็บไซต์หลักของอย.หรือซื้อจากร้านขายยาที่มีเภสัชกรคอยให้คำแนะนำเพื่อความชัวร์ค่ะแต่ทางที่ดีที่สุดคือทานอาหารที่มีประโยชน์ไปพร้อมๆกับการออกกำลังกายที่เหมาะสมตั้งใจทำอย่างมีวินัยไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งใจร้อนเพียงแค่นี้รูปร่างก็ดีแถมสุขภาพก็ดีได้อีกไม่นานเกินรอค่ะ Knowledge 99สนับสนุนให้ทุกคนมีรูปร่างที่สมส่วนสุขภาพดีและปลอดภัยหายห่วงค่ะ

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมคิกออฟโครงการสูงวัยมีงานจากฐานชุมชนจัดอบรมอาชีพถักไหมพรมแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศมุ่งเน้นสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์จังหวัดเชียงใหม่กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำผู้สูงอายุเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพถักไหมพรมด้วยเครื่องถักไหมพรมขนาดใหญ่และหลักสูตรฝึกอาชีพถักไหมพรมด้วยเครื่องถักไหมพรมอัตโนมัติภายใต้โครงการสูงวัยมีงานจากฐานชุมชนผ่านระบบซูมมิทติ้งโดยมีนางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิดซึ่งจัดขึ้นที่อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรุงเทพมหานครสำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพเชิงรุกเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุสู่ตลาดและให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้ตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีมีคุณค่าโดยจัดอบรมให้แก่ผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุรวม12แห่งและศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรีมีเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น 3,300 คนแบ่งเป็น2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรการฝึกถักไหมพรมด้วยเครื่องถักไหมพรมขนาดใหญ่และหลักสูตรการฝึกอาชีพถักไหมพรมด้วยเครื่องถักไหมพรมอัตโนมัติหลักสูตรละ18ชั่วโมงถือเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านการเรียนรู้ทักษะอาชีพที่สามารถต่อยอดเป็นรายได้สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความภาคภูมิใจในตนเองตลอดจนสนับสนุนแนวทางการส่งเสริมผู้สูงอายุให้เป็นพลังสำคัญของชุมชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่ามีศักดิ์ศรีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงานจัง
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี กองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เซฟสื่ออย่างไรให้
9: ตอนความปลอดภัยในการใช้สื่อ
10: คุณเดี๋ยวเย็นนี้เราโทรชวนพี่ชายคุณมาทานข้าวด้วยกันดีไหมคะไม่ได้เจอตั้งนานละ
11: เขาไม่อยู่บ้านนะไปเที่ยวทะเลอีก2วันถึงจะกลับ
10: เขาบอกคุณเหรอคะ
11: ไม่ได้บอกหรอกแต่ผมเห็นเขาโพสต์เฟซบุ๊กบอกละเอียดยิบเลยว่าไปไหนทำอะไรบ้างเมื่อไรกลับรู้กระทั่งเวลากลับจากตกเครื่องบินที่โชย
10: โอ้ดีนะที่เป็นคุณรู้ถ้าเป็นพวกมิจฉาชีพรู้เข้าแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยก็จะเปิดช่องให้เกิดเหตุร้ายได
8: ้ถูกต้องแล้วนะครับถ้าเราบอกเรื่องราวส่วนตัวหรือแม้กระทั่งการอัพโหลดรูปหรือลงวิดีโอทั้งที่หลังถ่ายบางคนแชร์โลเคชั่นว่าอยู่ตรงนั้นตรงนี้แบบเรียลไทม์เลยนะครับลงในพื้นที่สาธารณะแบบนี้เกิดมีผู้ไม่หวังดีรู้เข้าเขาอาจใช้เป็นข้อมูลในการก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่างๆได้เลยนะครับ
11: จริงด้วยถ้าเราคิดหน้าคิดหลังก่อนโพสต์ข้อมูลส่วนตัวอะไรก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อทรัพย์สินและชีวิตของเราได้เลยนะเนี่ย
9: ชายหญิงและชายสวมสูทต่างพยักหน้า
8: ทช.สนับสนุนให้คนไทยเสพสื่ออย่างรู้เท่าทัน
12: เก่งเนี่ยทุกรายเลี้ยงเก่งแต่เด็กไม่เก่งเกเรเกเสพ่อแม่เป็นผู้ทำให้สวดมนต์ไหว้พระเจริญสมาธิภาวนาแล้วแผ่เมตตาให้ลูกรับรองเลี้ยงเก่งทุกคนเสียชวนทวนหาเกเรเกเสกลับมาปฏิบัติหน้าที่ทันทีไม่รอรีแต่ประการใดดีหมดทุกคนขอญาติโยมเอาจุดต่ำๆแต่ธรรมาเนี่ยมีความรู้แค่นี้นะไม่มีความรู้สูงอย่างที่โยมตั้งใจจะมาฟังคงจะผิดหวังในวันนี้เช่นอยู่กันวจนะธรรมามีความรู้แค่นี้เองก็พูดไปตามเรื่องราวที่ธรรมารู้ซึ้งใจในเรื่องรัตนตรัยสามารถจะน้อมนวลหน่วงหัวใจลูกหลานเข้าไว้ได้เป็นที่พึ่งตลอดไปตลอดชีวิตโดยเอสาหังพันเตเป็นต้นนี่ขอถึงรัตนตรัยเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจของเราตลอดไปมีความหมายมากอาตมาทำได้ผลแล้วได้ผลกับเด็กกุลบุตรธิดาที่เกิดมาแต่ภายหลังจะไปไม่รอดแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีอายุแล้วนับวันจะล่วงลับดับศูนย์รับรองได้เลยเด็กเจริญวัยชนสามาตามระดับเขาจะไปพึ่งใครแล้วเขาก็จะไม่เอาในสังคมของชาวพุทธและรับรองประเทศไทยจะไปไม่รอดอย่างแน่นอนอาตมาขอทำนายไว้ล่วงหน้าถ้าเด็กไม่เอาไหนไม่ปลุกเด็กให้เตือนเสกเด็กให้เป็นงานให้เด็กอย่าอยู่ว่างอย่าห่างผู้ใหญ่จะหลงทางได้ง่ายเดี๋ยวนี้เราตามใจลูกจึงเอาดีไม่ได้ตามใจลูกให้อยู่โลกอยู่ว่างเปล่ารับรองบ้านนั้นเอาลูกดีไม่ได้ตามใจลูกเช่นนี้พระพุทธเจ้าไม่เคยตามใจใครแนะนำให้ทำอย่าอยู่ว่างนะเพราะคนไหนว่างงานคนนั้นเสียเพราะจิตมันไหลไปสู่ที่ต่ำมันไม่ไปที่สูงเลยจิตมันชอบหลังไหลไปสู่ที่ต่ำที่เลวตลอดการหาคำนบกันไม่ได้จึงต้องมีภาคปฏิบัติธรรมขึ้นมาโดยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานคือสมาธิภาวนาเป็นต้นอันนี้เป็นหลักเบื้องต้นชัดแจ้งนี่ตมาเห็นคนโบราณนะเขาอยู่ด้วยธรรมะอย่างนี้พอสวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วลูกเอ๋ยมาอ่านหนังสือมาดูหนังสือ สอนหนังสือให้เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมีแต่ทีวีดูการสวดมนต์ไหว้พระก็จะไม่เอาแล้วจะไปสวดได้เฉพาะไปวัดเด็กบางคนก็สนใจบางคนก็ไม่สนใจมันเป็นที่พ่อแม่ไม่ได้แนะแนวมาแต่เล็กๆน้อยๆพอโตขึ้นแล้วจะไปสอนเขาเนี่ยเขาก็จะไม่เอากับเราเขาจะเสียสวนหัวหน้าไปพบเพื่อนดึงไปในที่ต่างๆจะไม่เชื่อพ่อแม่นี่แหละเข้าในหลักที่ว่าเลี้ยงลูกไม่โตปลูกต้นโพไม่ได้ล้มอยู่ในจุดนี้มีความหมายมากบางบ้านพ่อแม่ก็ไม่เอาซะด้วยไม่เคยแนะแนวลูกสวดมนต์ไหว้พระเลยแล้วไม่เคยชวนลูกตักบาตรทำบุญแต่ประการใดในเมื่อโตใหญ่ขึ้นแล้วรับรองไม่ต้องสอนไปไม่ไหวอย่างแน่นอนอาตมาที่ทบทวนมาช้านานแล้วประเมินผลได้ผลออกมาดังที่กล่าวแล้วนี่แหละคนสมัยโบราณนะเขาก็สอนลูกสวดมนต์เราจะเห็นได้ว่าเขาอยู่ด้วยความเมตตาธรรมกันอยู่ด้วยความช่วยเหลือกันตั้งแต่โบราณมาสมัยนี้อยู่ด้วยความแตกแยกไม่ใช่อยู่ด้วยความช่วยเหลือกันอยู่ด้วยความมิสยากันไม่ปลองดองเหมือนพี่น้องร่วมการเป็นพุทธศาสนาโดยเจ้าว่าเป็นญาติในศาสนาเลยแต่คนไหนเข้าถึงซึ่งใจในรถประธรรมแล้วจะเป็นญาติกับศาสนาจะไม่มีริษยาต่อท่านผู้ใดจะเป็นวัดไหนก็ตามจะไม่พูดกล่าวขวัญเสียหายกล่าวแต่ขวัญดีมั่งมีศรีสุขเพราะคนนั้นมีมงคลชีวิตแล้วมีมงคลวัตถุน้อมนึกมาลึกถึงมีมงคลชีวิตคือหมายความมีกฎจราจรชีวิตที่ไม่พลาดผิดจากประการใดคนโบราณขอเจริญพรว่าเขาไปไหนจะเห็นชัดว่ามีรัตนตรัยเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจเดี๋ยวอาตมาจะอธิบายทีหลังได้ความว่าไปไหนชอบก่อสร้างคนที่มีรัตนตรัยซึ่งใจนะไปไหนชอบก่อสร้างคนยุคใหม่นี้ไม่มีรัตนตรัยไปไหนชอบทำลายเขาอย่างแน่นอนไม่มีก่อสร้างเลยไม่มีการปฏิสังขรณ์แต่ประการใดมีแต่ทำลายไปเรื่อยๆเราจะเห็นสังคมทุกวันนี้น่าเสียดายมากน่าสงสารเหลือเกินคนไหนเมื่อสมัยโบราณไปไหนชอบก่อสร้างชอบปาฏิสังขรณ์ไปไหนอยู่บ้านท่านไม่ดูดายปั้นวัวปั้นควายลูกเขาเล่นนี่คนโบราณเพราะเขาซึ้งธรรมะเขาเข้าถึงธรรมะคือไม่มีซึ้งอะไรรัตนตรัย3ประการเท่านั้นเท่านี้เขาก็อยู่รอดปลอดภัยอย่างแน่นอนมีที่ยึดเหนี่ยวทางใจรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแก้วสารพัดนึกนึกเงินจะได้ไหลนองนึกทองก็ไหลมาอยู่จุดนี้เท่านั้นไม่ใช่ไปนั่งภาวนาให้ไปนิพพานกันถึงจุดโน้นจุดนี้ได้ผลแน่นอนในเบื้องต้นสำหรับท่านประโยคปฐมศึกษาชีวิตของศาสนาอย่างแน่นอนในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วขอเจริญพรต่อไปว่าคนเราโบราณไปไหนชอบก่อสร้างไปอยู่ที่ไหนชอบทำความเจริญที่นั่นคนสมัยนี้ไปอยู่ที่ไหนชอบทำลายที่นั่นใครจะดีกับตัวเองไม่ได้ตัวเองต้องเลิศเลอฟ้าลาดินยิ่งกว่าคนอื่นเขาทำนองนี้เป็นต้นเราจะสังเกตได้ว่าคนนั้นไม่มีธรรมะเลยมีแต่มีความรู้ธรรมะไม่มีธรรมะประจำใจอย่างแน่นอนจึงได้มีพรรคมีพวกกันมากมายเหลือเกินจนตั้งหลักแหล่งไม่ได้มีภาพใครภาพมันพวกใครพวกมันวัดใครวัดมันไปกันหมดโดยหยิบยกขึ้นมาเช่นนี้เนี่ยโบราณเขาถือเป็นพวกเดียวกันอยู่ด้วยเมตตาทำการไปไหนช่วยก่อสร้างไปไหนไม่ช่วยก็ทำลายเหมือนยุคปัจจุบันนี้ริษยากันเหลือเกินผูกพยาบาทฆ่าพยาเวงกระทั่งที่ไปวัดไปวากันเช่นนั้นเลยก็ได้ความออกว่าโปสถางสลาพังไหลหลังไปไม่ไปเหนืองใต้ไม่ได้ซึ้งในรถประธรรมเลยจึงได้เป็นเช่นนี้ดังที่กล่าวมาไอ้ที่ดีที่จะได้ไม่เอากลับไปเอาที่ไม่ได้ไอ้ที่จริงไม่ชอบไปชอบที่ไม่จริงทุกสิ่งเป็นเช่นนั้นเลยไม่ได้อะไรเกิดขึ้นเลยเราก็สังกตายอยู่ไปในวันหนึ่งก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เป็นที่พึ่งของชีวิตแต่ประการใดญาติโยมขอฟังต่อไปคือคนโบราณไปไหนชอบก่อสร้างแล้วไปไหนบ้านอยู่บ้านท่านไม่ดูได้ปั้นงัวปั้นควายลูกเขาเล่นไปไหนช่วยที่นั่นตลอดไปจนชีวิตหาไม่ประการที่2ซึ่งรถประธรรมแล้วคนโบราณไปไหนชอบละเอียดอ่อนชอบพิจารณาโดยปัญญาได้อาศัยรัตนตรัยเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจเป็นกฎจราจรชีวิตได้แก่ชีวิตกฎจราจรที่พักผ่อนในชีวิตเกิดเป็นข้อคิดของผู้มีปัญญาจะทำอะไรทุกอย่างคนโบราณก็ต่อช่างขึ้นมาทูขึ้นมาช่างวัดแล้ววัดเล่าฝ่าตวัดละเอียดอ่อน คนเดี๋ยวนี้หยาบคายมากแค่พ่อแม่ทักยังไม่เชื่อว่าไปเที่ยวในสังคมใครจะผู้ใหญ่จะว่าก็เถียงผู้หลักผู้ใหญ่เขาไม่ตกฟากพระสงฆ์องค์เจ้าจะชี้แจงอะไรก็ไม่เอาแล้วนี่หยาบคายมากแต่คนโบราณอย่าลืมนะถึงรัตนตรัยเนี่ยเขามีจิตละเอียดอ่อนโยนเหมือนรวงข้าวอ่อนชะม้อยชะม้ายมีธรรมะประจําใจน่ารักน่าใคร่น่านิยมชมชอบในขั้นยมพื้นฐานของเขาไอ้ต้นข้าวไม่มีรวงมีรวงแต่มันรีบรับรองต้นข้าวโดๆไม่มีเดฉลาดไม่มีเฉลียวมีตาไม่มีแววฉะนั้นมีแต่ความฉลาดก็จริงแต่ไม่มีความเฉลียวใจขาดความประมาทเหลือเกินมีแต่ความประมาทตลอดกาลเวลาเพราะฉะนั้นคนโบราณจึงมีจุดนี้ไปไหนละเอียดอ่อนมีตาช่างขึ้นมาดูพิจารณาโดยปัญญาในคุณค่าของพระพุทธเจ้าข้อเดียวเท่านั้นทำให้คนละเอียดอ่อนได้ทำอะไรไม่มีหยาบคายเลยคนยุคปัจจุบันนี้ไปไหนหยาบคายเหลือเกินไม่เชื่อผู้ใหญ่ไม่เคารพผู้ใหญ่มันจึงไม่มีระเบียบวินัยและประเพณีวัฒนธรรมของชาติไทยก็สูญหายไปด้วยเลยไปเอาวัฒนธรรมตะวันตกมาใช้กันเลยประเพณีที่พ่อแม่มอบหมาถวายมาเอาไปทิ้งหมดโดยศีลไม่บวกธรรมธรรมไม่บวกศีลเลยวัฒนธรรมทุกถิ่นฐานก็ขาดกระจัดกระจายไปเลยในส่วนภูมิภาคและส่วนกลางแห่งชนบทหมดแล้วจะไม่มีเหลืออยู่โดยวิธีนี้นี่คนโบราณสมัยเก่าเขาไปละเอียดอ่อนลงจากกระไดสามขั้นเขาจะต้องวางแม่ธรณีเจ้าเอ๋ยอยู่แล้วหรือยังสังขารต่างโลกังกวิโทไปไหนซื้อทอที่ดินไว้แล้วไปไหนถึงแม่คิดถึงแม่บันไดไว้คิดถึงแม่ธรณีไว้และคิดถึงแม่กุญแจไว้ตลอดทั้งเรือนล่างทั้งภายในภายนอกทุกประการรับรองคนนั้นละเอียดอ่อนคนสมัยยุคปัจจุบันนี้หยาบคายเหลือเกินไม่เชื่อผู้ใหญ่ไม่เคารพผู้ใหญ่อย่างแน่นอนเคารพแต่ต่อหน้ารับหลังไม่เอาแล้วจะไม่เชื่อฟังอย่างแน่นอนเขาเหตุผลเขาเชื่อในใจของเขาเขาไม่ได้เชื่อโดยเหตุผลและไม่ใช่เชื่อโดยความถูกต้องกลับไปเชื่อตามอารมณ์ใจของเขาปล่อยล่องลอยไปตามกระแสลมชมสมบัติสวัสดีของเขานี่คนสมัยใหม่เป็นเช่นนี้ประการที่3คนโบราณไปไหนชอบงอกชอบงอกเพราะมีจิตงอกเขามีสมาธิภาวนาไปไหนจิตงอกจิตผ่อนปลนจิตมีกุศลงอกตลอดเวลาการเงินก็ไหลนองทองก็ไหลมาเพราะจิตนั่นสบายจิตนี่ไหลใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่ในใจของเขาไปไหนก็จิตงอกไปไหนชอบปลูกต้นหมากรากไม้ลมเย็นเป็นเขียวชะอุ่มเป็นพุ่มสวยอย่างนี้คนสมัยนี้ชอบตัดไม้ทำลายป่าโค่นต้นหมากรากไม้หมดแล้วไม่ชอบงอกชอบหดอย่างแน่นอนนี่คนซึ้งในธรรมะมันต่างกันโดยวิธีนี้ประการที่4ต่อไปหมายความว่าคนโบราณไปไหนชอบต่อสู้ยอมตายคนไหนรักตัวต้องไม่กลัวตายต้องสู้จนชีวิตหาไม่จะไปช่วยงานช่วยการใครในหน้าที่การงานนั้นจะต้องช่วยเสร็จเรียบร้อยจะไม่เลี่ยงงานแต่ประการใดคนโบราณนะต่อสู้ชีวิตคือความต่อสู้ศัตรูทั้งหลายเป็นยากำลังเพิ่มบารมีเราดีมั่งมีสิสุขนี่คนสมัยนี้เลี่ยงงานเก่งยิ่งมีความรู้สูงเลี่ยงงานเก่งมากเลี่ยงโนเลี่ยงนี่ไม่เอาไหนไม่ต่อสู้เลยจะไม่สู้ไม่จะเอาชีวิตเป็นเดิมพันคนเวลาเนี่ยยอมชีวิตตัดใจต่อรัตนตรัยถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าเขาจึงกล่าวว่าพุทธังชีวิตตามยาวนิพพานังสรณังคฉามิธรรมังชีวิตตามยาวนิพพานังสรณังคฉามิสังฆังชีวิตตามยาวนิพพานังสรณังคฉามิถวายชีวิตต่อรัตนตรัยแล้วสู้ตลอดชีวิตทำไมคนเดียวนี้ไม่สู้เลยไม่สู้อย่างแน่นอนกลับขายในศาสนาเอาไปให้คนอื่นเขามากมายตัวเองก็ไม่เอาแล้วยอมทิ้งศาสนายอมทิ้งของดีของเราเลยเป็นของคนอื่นต่อไปน่าเสียดายเหลือเกินนี่คนสมัยใหม่ไม่ต่อสู้อย่างแน่นอนคนสมัยเก่าต่อสู้เหลือเกินชีวิตต้องต่อสู้แล้วก็เขาก็มีหลักปฏิบัติว่าชีวิตของเขาต่อสู้มาไม่ชีวิตอันแรงแค้นต้องต่อสู้อย่างแสนจะอดทนอดกลั้นอดออมทุกประการ อันนี้เป็นชีวิตของคนโบราณต้องต่อสู้ตลอดกาลมาเพราะมีหลักพระศาสนาคือมีกฎแห่งกรรมเป็นการกระทำอาตมาจะขอชี้แจงต่อไปว่ารัตนตรัยเป็นที่พึ่งง่ายๆตั้งนโมให้ถูกที่ตั้งอย่างไรอาตมาชอบพูดซ้ำแต่โยมคงได้ฟังกันมามากมายว่ามาพูดเรื่องเก่าแล้วใช่เพราะเรื่องเก่ายังไม่เห็นใครทำได้ที่จะปฏิบัติได้จริงจังดังกว่านี้ทำได้ยากทำได้ยากเหลือเกินแม้โบราณท่านบอกไว้นโม3ท่อนนโมทูลร่วมนโมทูลหลักนโมทูลอุปถัมภ์อันนี้จะมาสอนเด็กที่วัดมาปฏิบัติคือเด็กโรงเรียนเด็กนักศึกษาบอกหนูเริ่มปฏิบัตินโมให้ถูกที่เริ่มต้นท่อนึงไปลามาว่าเจอสวนทางคนแก่นั่งเรียบไหว้เลยทีเดียวสวยน่ารักในประเทศไทยได้กับใครยิ้มตลอดการยิ้มแย้มแจ่มใสต่างใจสนทนาเจรจาของไพเราะสงเคราะห์เอื้อเฟื้อขาดเหลือคอยดูประชากรประสบนิกรทั่วไปอย่าลืมพระเทพนะพระเทพนั่นจะยิ้มตลอดการแจ่มใสต่างใจสนทนากับผู้เฒ่าผู้แก่จริงๆนะนี่สิสวยจริงๆสวยอย่างน่าเพลิดเพลินเจริญใจเป็นขวัญใจประชาชนหน้าอย่างดีประการหนึ่งเดี๋ยวนี้เราสวยกันอย่างไรหรือประการใดนี่จะมาขอฝากไว้ด้วยนโมแท้ๆเดี๋ยวนี้เอาไปทิ้งนโมแต่ว่าเป็นนโมว่าเป็นแต่ตั้งไม่เป็นนโมทูลร่วมจากรัตนตรัยเบื้องต้นต้องเข้านี้ก่อนนโมทูลร่วมทำให้คนมารวมกันก็ไปว่าไปลามาว่าอ่อนน้อมถ่อมตนปากหวานตัวอ่อนมือเป็นงอนนอบน้อมเข้าไปรับรองจะได้รับพรซะด้วยแล้วคนก็มารวมกับเราจากนโมทูลร่วมอาตมาสอนเด็กปฏิบัติเลยไม่ใช่ว่าตั้งนโมเฉยๆสวนทางคนแก่คนเฒ่ายกมือไหว้คนแก่ก็ให้พรเออเจริญสุขหลานเอ้ยนี่ศีลได้แล้วมีมารยาทปกติศีลได้แล้วอาตมาบอกกับนักศึกษาบอกหนูรักษาศีลหนูคนนั้นตอบว่าดิฉันให้คราวคุณย่าก่อนจะรักษาศีลบอกหนูศีลแปลว่าอะไรตอบไม่ได้เลยศีลแปลว่ามายางพันเตรับกับละแล้วเป็นศีลใช่ที่ไหนรับแล้วไม่เห็นเอาเหนือใต้แต่ประการใดคนที่มีศีลต้องมีมารยาทดีนะหนูนะต่อมาก็บอกในศึกษาว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเริ่มปฏิบัติดูนี่ไปลามาไหว้สวนทางคนแก่ไหว้เป็นแถวไปเลยแล้วทำให้ผูกสร้างนิสัยมีศีลไปเองในตัวปกติกายมีสติทางกายปกติวาจามีสติทางวาจาเพราะพริ้งอ่อยตาลหวานลิ้นยังสิ้นซากลมอากหวานหูไม่รู้หายมีสมาธิภาวนาก็เกิดสัจจังเวอมตาวาจาวาจาสัตว์เป็นวาจาที่ไม่ตายนี่ศีลออกมาทางวาจาแสดงออกได้โดยวิธีนี้นี่แหละนโมทูลร่วมทำให้คนมารวมกันนักศึกษาสวยน่ารักอาตมาสอนหมดทุกคนไปสวนทางพระยกมือไหว้ยกมือไหว้ด้วยท่านจะบอกเจริญสุขเจริญสุขอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกข์ที่พาลติการสาธุสาธุนี่ก็จะรับพร4ประการนี่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วจะสวนทางคนเฒ่าคนแก่จะเหยียบหัวคนเฒ่าคนแก่นี่หรือมีศีลอาตมาว่าที่ถือศีลกันไม่ถูกนะรักษาศีลเนี่ยสอนเด็กไว้ได้มีมารยาทไปไหนสวยน่ารักอบอวลทั่วล้อมจริงๆนี่ทำให้คนมารวมกันได้นโมท่อนต้นขอผ่านไปคือศีลนโมท่อน2ได้แก่สมาธิสติสัมปชัญญะภาวนาครบได้แก่นโมทุนหลักตั้งเข้าย้ำกองที่สองได้แก่นอนอบน้อมกตัญญูเชิดชูระเบียบเพียบได้วินัยตั้งใจศึกษานำมาพ้นทุกข์เป็นสุขอนันต์เป็นหลักสำคัญคุณหนูจำใส่ใจเนตมาสอนเด็กเด็กก็เริ่มกตัญญูกตเวทิตาธรรมจะไม่ลืมพระคุณคนหนึ่งไม่ลืมพระคุณของสัตว์ไม่ลืมพระคุณของชาติภูมิมาติภูมิบ้านเกิดเมืองนอนแหล่งให้เกิดวิชาแหล่งให้คุณงามความดีไม่ลืมพ่อแม่ปู่ย่าตายายแน่นอนจะไม่ลืมพระคุณเครื่องอุปกรณ์ใช้สอยที่เรามันมีอยู่เครื่องอุปกรณ์ต่างๆในบ้านเก็บหอมรอมริบมาอย่างดีนี่คือศีลเกิดขึ้นโดยทุนหลักเพราะมีสมาธิภาวนาจิตตั้งใจถึงความรู้สู่งานฐานก็ดีขึ้นเกิดมีพระภูมิรู้พระภูมิธรรมพระภูมิฐานเกิดทั้ง3ประการนโมทูลอุปถัมภ์ในเมื่อทำได้เช่นนี้แล้วเงินไหลนองทองไหลมาก็เตรียมตัวอ่อนน้อม รวมเตรียมตัวขอบพระคุณขอบคุณขอบใจที่ท่านมาอุปถัมภ์เราขอประทานโทษโปรดอภัยเขาทางไปอ่อนน้อมไปเช่นนี้นี่นะโมตั้งเป็นไม่ใช่วางว่าได้นะต้องตั้งเป็นเลยครบทำให้เด็กปลูกนิสัยมีศีลมีสมาธิมีปัญญาไปในตัวด้วยเกิดออกรูปแบบโดยค่านิยมพื้นฐานดังกล่าวแล้วออกรูปแบบคืออะไรหมายความว่าตั้งโปรเจกต์ออกมานโยบายของเขาแล้วออกรูปแบบในการไหว้กราบเขาจะมีนิยมพื้นฐานว่ามานิยมชมชอบเราว่านิยมรักใครปิโยเทวนิสานังไปที่รักของเทวดาเป็นที่รักของมนุษย์อย่างแน่นอนในข้อ2นี้ในเมื่อมีนิยมชมชอบแล้วเกิดศีลาจารวัตรเกิดขึ้นจากกุลบุตรธิดานั้นไปลามาไหว้ได้แล้วมีการกตัญญูตเวทิตาธรรมก็เกิดขึ้นจำหนังสือได้แม่นยำนี่นะโมนะก็เข้าหลักของเก้าพุทธธรรมในศาสนาอย่างแน่นอนบางทีเราจะเห็นหนุ่มสาวทุกวันนี้ไม่มีมารยาทเลยเพราะเขาตั้งนะโมไม่เป็นอย่าไปว่าเขาเลยเนี่ยตมาดูว่าสวดมนต์เนี่ยไหว้พระเกิดนิสัยปัจจัยนะโยมนะเกิดนิสัยยังไงตมาทบทวนเด็กระดับคอบอมาอบรมที่วัด200คนแม้อีก40คนมานั่งกราบพระไหว้พระสวยงามไหว้ไประเบียบเจอพระสงฆ์องค์เจ้าไหว้อย่างสวยงามเจอคนเฒ่าคนแก่ก็ยกมือไหว้อ่อนไปทั้งตัวเลยสวยหรูหน้าทัศนาชมอาตมาก็วิจัยดูว่าหนูเคยสวดมนต์มั้ยจ๊ะเขาตอบว่าหนูสวดได้ทั้งชินบัญชรสวดได้ทั้งพรพระพาหุมกาชุก5แม่สอนหนูตั้งแต่เด็กๆแล้วนี่เห็นไหมเขาถึงเรียบร้อยมีศีลนี่เห็นชัดมากประกอบกิจเช่นนี้เห็นชัดมากไม่ต้องไปเอาอย่างอื่นเลยแล้วอีกพวกหนึ่งนั่งบนลูกกรงเช่นบนลูกกรงอย่างนี้ลูกกรงหอประชุมที่วัดอาตมาทั้งหนุ่มและสาวนั่งควายห้างไปแถวหมดแล้วอีกพวกหนึ่งมานั่งที่โซฟาเอาเท้าหย่อนไอที่พิงเนี่ยก็เอาตูดขึ้นไปนั่งนี่ขนาดผู้มีความรู้เนี่ยอาตมาขอวิจัยต่อไปก็ไปถามเด็กที่นั่งไอ้บนลูกกรงไม่ต้องถามว่าอย่าไปห้ามเขานะถามว่าหนูเคยสวดมนต์ไหมจ๊ะเคยสวดมนต์ไหมสวดมนต์อย่างไรคะสวดอย่างไรคะพุทธคุณเคยสวดไหมพุทธคุณอย่างไรคะไปที่ปิโสไงล่ะอีปิโสอยู่ที่ไหนคะนี่แสดงไม่เคยสวดมนต์จึงมีมารยาทเช่นนี้อาตมาขอฝากไว้ด้วยนี่อาตมาก็สอนเด็กสอนนักศึกษาเดี๋ยวนี้ได้ผลดีขึ้นมาแล้วต้องเอาลูกไปสอนพ่อแม่เขาพ่อแม่เขาไม่มีเวลาจะเข้าวัดอาตมาก็เอานักเรียนเนี่ยเพราะว่าทางกระทรวงก็นิยมการให้เด็กเข้าวัดตามวัฒนธรรมชาติให้ปฏิบัติธรรมแต่ครูอาจารย์น่าสงสารเดี๋ยวนี้เวลาโรงเรียนปิดเทอมพานักเรียนไปเที่ยวไม่เคยพานักเรียนไปวัดเลยนะพานักเรียนโน่นเนี่ยพัทยาไปตกน้ำตายหลายคนที่จังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยนะไปตกน้ำตายดีไหมนี่เพราะยกมือแพ้เขายกมือแพ้เขาเพราะคนไปเที่ยวมากกว่าเข้าวัดพอบอกเข้าวัดสายหน้าสายตาตามๆกันทุกคนไม่อยากเข้าวัดอยากจะไปเที่ยวเทคโนโลยีข้างนอกไปเที่ยวตลาดไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่พานักเรียนไปอาตมาก็น่าเศร้าใจเหลือเกินนะนี่ประเทศญี่ปุ่น

0: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรกิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ท่านผู้ที่อยู่ประจำธรรมาก็ขอให้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข้อปฏิบัติที่สม่ำเสมอกันพยายามขอว่าการนึกถึงความดีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การนึกถึงความดีของบารมีผู้มีบุญกุศลดังองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วถือเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องฝังใจฟังไว้ด้วยความรู้สึกนึกคิดว่าความดีนั้นเป็นสิ่งที่ปลูกไว้ให้เยอะๆไม่งั้นความชั่วมันจะเข้ามาแทนที่ความดีมันจะหายไปการที่เราพยายามฝังความดีไว้ทุกรูปแบบซึ่งเป็นแนวปฏิบัติย่อมเป็นสิ่งที่ดีและก็ดีกว่าที่เราจะปล่อยตามใจเจ้าของเป็นตัวกำหนดในส่วนของธรรมในส่วนของใจคือส่วนที่ปลูกฝังด้วยเหตุแห่งความดีที่จงใจตั้งใจที่จะทำให้เกิดให้มีขึ้นทุกวันทุกวันถ้าเจ็บแล้วก็เลิกถ้าป่วยแล้วก็เลิกไม่ต้องทำอะไรจะเจ็บหรือป่วยเป็นคนละเรื่องกันทำดีเป็นคนละเรื่องกันเจ็บป่วยก็ส่วนเจ็บป่วยไปต้องทำต้องปฏิบัติกันมันเจ็บที่ขามันปวดที่ขาแต่มันก็ยังต้องทำหน้าที่อยู่มันไม่ได้ปวดที่ปากเจ็บที่ปากซะเมื่อไรความดีนั้นจะต้องมั่นใจในสิ่งที่ต้องทำแล้วก็เชื่อว่าทำแล้วให้ผลได้ทุกเวลาวันพระวันศุกร์ตอนนี้ก็กลายเป็นเรื่องทุกวันเหมือนกันแล้วเช้าก็เราก็ทำวันพระโดยมานไหว้เจ็ดโมงไหว้พระสวดมนต์ย่อแล้วก็ประกาศสิ้นเป็นวันศุกร์ก็กลายเป็นหกโมงครึ่งตามปกติเมื่อเย็นก็ทำวันหกโมงครึ่งทุกวันวันเช้าก็ตีสี่ครึ่งทุกวันเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องฝังใจในส่วนที่ได้มีโอกาสมาสัมผัสสัมพันธ์ในที่นี้จะต้องปลูกนิสัยอุปนิสัยให้ใจมันรักเหตุแห่งการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิรักเหตุแห่งการพัฒนาความดีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รักเหตุแห่งคุณงามความดีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีต่อพระสงฆ์นิกรของพระองค์เมื่อเรามีเหตุอันดีงามแล้วเราก็ต้องพยายามตั้งใจกันเพราะแม่บทแม่อย่างตัวอย่างที่ดีนั้นหายากถ้าได้ลำบากเมื่อเรามีแล้วเราก็ต้องรักษาต้องยกต้องยอต้องเสริมต้องเติมต้องแต่งอยู่เสมอในส่วนแห่งความเข้าใจจึงฝังไว้ในลักษณะแห่งเหตุแห่งความดีทุกรูปแบบที่พยายามที่จะเติมเสริมแต่งจิตใจของเราเพราะธรรมดาแล้วกระจกนั้นมีไว้สำหรับสองหน้าให้เห็นหน้าเห็นตาให้เลือนร่างเห็นส่วนสัตว์ของร่างกายกระจกมีไว้อย่างไรสติสัมปชัญญะก็มีไว้สำหรับเตือนตนสอนตนอยู่อย่างนี้ซึ่งมีเหตุแห่งความสำคัญแม้ที่สุดครูบาอาจารย์ก็นำมาชี้แจงมาอธิบายมาขยายผลให้เราทุกคนได้มีข้อปฏิบัติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในส่วนของศีลของธรรมนั้นเป็นเรื่องของความตั้งใจ ที่จะต้องใฝ่ใจสนใจอยู่อย่างต่อเนื่องกันไปฝนจะตกเมื่อไหร่ก็มีสิทธิ์จะตกแดดจะมาเมื่อไรก็มีสิทธิ์จะมาร้อนก็เย็นจะมาได้ทุกเวลาความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากสิ่งที่รักต้องเมียนเป็นไปก็มีได้อยู่ทุกเวลาทุกระยะทุกขณะว่าแต่เราได้ฝังเหตุแห่งคุณงามความดีให้ชัดเจนลงไปในใจของเราเมื่อเราได้ปลูกฝังเหตุแห่งความดีความงามในจิตในใจของเราจนเป็นหลักเป็นฐานแล้วมันก็เป็นการยากต่อการที่จะ ทำให้เราน่ะเสียหลักอาศัยว่าเรามีหลักดีเมื่อเรามีหลักดีแล้วเราก็พยายามปลูกฝังสิ่งนี้ให้มั่นคงไม่หวั่นไหวต่อภัยทั้งหลายทั้งปวงเพราะรู้ว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่มีอยู่จะโดยอัคคีภัยก็ดีอุทกภัยก็ดีแม้แต่วาตภัยก็ดีมีได้กับทุกหมู่ทุกเราเนื่องจากเรามีใจที่หนักแน่นแล้วเราก็เลยเป็นเรื่องธรรมดาตกก็ดีไม่ตกก็ดีเกิดก็ดีไม่เกิดก็ดีอยู่ก็ดีไปก็ดีตายก็ดีเจ็บก็ดีป่วยก็ดีตายก็ดีทั้งหมดมันเป็นเรื่องที่มีอยู่ด้วยเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอยู่ๆมันจะเกิดขึ้นหรือว่าโชคช่วยหรือว่าฟุกแต่มันเป็นเรื่องของการประกอบเหตุไว้ดีแล้วมันถึงจะเกิดขึ้นในหมู่ในคณะในส่วนแห่งความเข้าใจจึงไม่ได้ไปฝังอยู่กับเรื่องอะไรนอกจากการประกอบเหตุที่ดีการประกอบเหตุอันดีนั้นก็เป็นไปในลักษณะที่พยายามจะปลูกต้นไม้ก็ต้องดูดินว่าดินนั้นมีลักษณะอย่างไรเมื่อแน่ใจต้นไม้กับดินเข้ากันได้ลงตัวกันได้แล้วค่อยปลูกต้นไม้ลงไปแล้วต้นไม้นั้นจะไม่ตายการปลูกบ้านปลูกเรือนปลูกที่อยู่สำนักงานใดๆก็เหมือนกันก็มีความจำเป็นจะต้องดูทิศทางลมไหมก็ทำเลการถ่ายเทของอากาศสิ่งแวดล้อมที่เราจะต้องปรับไปตามสภาพความเป็นจริงหรือความเป็นไปได้ที่สุดเราถึงจะอยู่อย่างคนที่มีความสุขความสบายใจในเรื่องของการตามดูตามรู้ตามสังเกตตามดูด้วยเหตุด้วยผลของใจจึงเป็นเรื่องที่ทุกคนนั้นจะต้องศึกษาโดยท่องแท้เนื้อแท้ให้ได้เหตุผลแห่งความจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นว่าฝนจะตกก็มีเมฆตั้งเขาแดดจะไปแดดจะมาร้อนจะไปร้อนจะมาก็มีเหตุแห่งการหมุนเวียนแห่งอากาศคือลมโดยธรรมชาติในส่วนแห่งความเป็นธรรมชาติอย่างนี้ก็มีลักษณะบอกว่ามีที่มามีที่ไปแม้ในส่วนแห่งกิเลสตัณหามายาของใจเราถ้าเราก็จะได้มีโทษอะไรต่อมีอะไรไปหมดหากเรารู้ว่าเราควรจะดูตัวเราก่อนดูเราเข้าใจตัวเราแล้วจะได้มีโทษโน่นโทษนี่ถ้าเราจะได้ไม่ว่าอะไรต่อมีอะไรให้มันเสียความรู้สึกตัวเองในแนวการปฏิบัติจึงต้องอาศัยหลักแห่งการพิจารณาตัวเองอยู่เนืองๆว่าวันคืนล่วงไปผ่านไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่วันคืนล่วงไปผ่านไปบัดนี้เราได้อะไรจากความเป็นอยู่ของตัวเองวันคืนล่วงไปผ่านไปบัดนี้เราอาศัยเขาอะไรอยู่เราอาศัยอะไรเขาบ้างจากวันเดือนปีที่เราเป็นอยู่ทุกวันเราก็จำเป็นจะต้องพิจารณาด้วยหลักของการทำความเข้าใจกับความเป็นจริงของชีวิตของทุกคนว่าจะอยู่อย่างไรไปอย่างไรว่าจะมีลักษณะอย่างไรในส่วนลึกของใจนั้นมีลักษณะต้องดูต้องรู้ต้องสังเกตว่าเราอยู่อย่างไรได้อะไรอยู่ทำไมได้อะไรจากการอยู่ไปทำไมได้อะไรจากการอยู่การไปการมาในส่วนของการพิจารณานี้จึงเป็นเรื่องที่ใช้ปัญญาอยู่ทุกเรื่องทุกอย่างจึงมีลักษณะสอบถามทวนถามในตนของตนและบุคคลที่ต่อเนื่องแม้เหตุแห่งครูบาอาจารย์ว่ากล่าวตักเตือนก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องนำมาพิจารณาส่วนที่เสียก็ทำให้ดีขึ้นได้ส่วนที่ดีก็จะเพิ่มดีขึ้นต่อไปในส่วนแห่งการปรับปรุงแก้ไขในกับชีวิตประจำวันของตนนั้นเป็นเหตุผลเฉพาะที่เราจะต้องตรวจตาอยู่ฝ่ายชีวิตนั้นไม่ได้มีความพิเศษอะไรมากไปกว่าความดีของตนหาความพิเศษวิเศษวิโสอะไรก็คงไม่ได้นอกจากเหตุแห่งความดีของตนที่เราได้ทำได้ประกอบไว้ เพราะเราได้ประกอบกรรมอะไรไว้เราได้สร้างเหตุแห่งความดีความงามอะไรไว้โดยเฉพาะเรื่องใจของเราซึ่งพยายามที่จะให้มันจืดจางเบาบางจากอำนาจราคะโทสะโมหะพยายามที่จะให้จืดจางเบาบางจากอำนาจตัวโลภตัวโกรธตัวหลงซึ่งเป็นสิ่งที่กล่าวว่าเป็นสนิมหัวใจของแต่ละคนที่ตกต่ำที่ย่ำแย่เพราะเรื่องของสิ่งเหล่านี้เข้าไปนอนเนื่องและผูกพันอยู่ในจิตในใจจึงทำให้จุดยืนคือจุดหมายปลายทางของที่สุดของความตั้งใจนั้นไม่สำเร็จเพราะอำนาจสิ่งที่กล่าวนี้มาทำให้เรานั้นเสียหลักได้ง่ายด้วยการพิจารณาความเป็นจริงว่าทุกคนมาก็ไม่ได้วิเศษมากกว่ากันและทุกคนก็กลับไม่ได้กลับมากไปกว่ากันนอกจากเหตุแห่งความดีที่ฝังอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงว่าโดยวัตถุว่าโดยจิตใจว่าโดยนามธรรมว่าโดยเหตุที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อสังคมโลกส่วนนี้ต่างหากเป็นเหตุเป็นผลส่วนนี้ต่างหากเป็นบุญเป็นกุศลส่วนนี้ต่างหากเป็นเหตุแห่งคุณงามความดีของแต่ละคนที่จะนำพาข้อปฏิบัติของแต่ละคนให้เป็นบุญกุศลละเอียดมากขึ้นมากขึ้นอาศัยใจเป็นหลักอาศัยใจเป็นตัวกำหนดเมื่อใจเป็นหลักใจเป็นตัวกำหนดแล้วทุกอย่างก็จะบอกว่ามีจุดยืนมีเป้าหมายมีเครื่องหมายมีเหตุแห่งคุณงามความดีได้ทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยว่าใจนั้นมีตัวกำหนดเมื่อใจมีตัวกำหนดได้แล้วใจก็จะมุ่งหลักแห่งความดีที่มีอยู่ทำให้เรานั้นเป็นคนที่เฝ้าสังเกตอยู่ตลอดเวลาว่าได้อะไรเป็นอะไรมีอะไรอยู่ทำไมมีอะไรได้อะไรเกิดขึ้นมีการทวนถามมีการสวนทางอยู่กับความรู้สึกนึกคิดอยู่ตลอดไม่ปล่อยชีวิตมันเป็นไปตามอำนาจแห่งความอยากความต้องการของตัวเองคอยถามตัวเองคอยเตือนตัวเองคอยสอนตัวเองว่าหากเราต้องตายปุ๊บปั๊บมีอะไรที่เป็นอยู่หากเราต้องตายกระทันหันมีอะไรที่ทำให้มันดีขึ้นมีอะไรที่เราจะอวดกิเลสตัณหามายามีอะไรที่เราจะอวดความยิ่งใหญ่ของความเป็นคนเป็นมนุษย์ให้เราพิจารณาในส่วนนี้โดยท่าแท้งความจริงความบริสุทธิ์จะได้เห็นเหตุแห่งความจริงว่าอ๋อมีลักษณะอย่างไรอาศัยใจมีหลักพอใจเรามีหลักแล้วเราจะรู้ว่าธาตุแห่งความบริสุทธิ์นั้นเป็นเรื่องของแต่ละคนเองที่จะต้องฝึกที่จะต้องปฏิบัติที่จะต้องขัดเกลาตัวเราให้เป็นคนที่มีความละเอียดละอ่อนมีความละเอียดอ่อนในสิ่งที่ต้องอยู่ต้องมาต้องไปต้องใช้ชีวิตร่วมกับทุกคนจึงพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าไม่จำเป็นจะต้องไปตามอาฆาตพยาบาทไม่จำเป็นจะต้องไปตามจองกรรมจองเวรไม่จำเป็นจะต้องไปตามคิดบัญชีอะไรเพราะโดยหลักแห่งความเป็นจริงแล้วฆ่าก็ตายไม่ฆ่าก็ตายจะอยากหรือไม่อยากฟ้าฝนก็ตกเมื่อมันถึงฤดูกาลถึงวันเวลาถึงเหตุปัจจัยเพียงพอแล้วฟ้าฝนย่อมตกได้ตามเหตุปัจจัยนั้นๆเหตุแห่งคุณงามความดีความชั่วของแต่ละคนก็มีผลเป็นอย่างนั้นเราทั้งหลายจึงไม่จำเป็นจะต้องตามคิดบัญชีตามล้างตามผ่านให้เกิดความรู้สึกว่ามีแรงอาฆาตมีแรงพยาบาทมีความรู้สึกว่าจองกรรมจองเวรมีความรู้สึกที่จมและผูกพันอยู่กับเรื่องไม่เป็นเรื่องด้วยใจที่มีเหตุผลเพียงพอจึงนำพาข้อวัดปฏิบัติของทุกคนให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นว่ามีลักษณะอย่างไรเป็นอยู่อย่างไรมีฐานะความจริงอย่างไรมีสภาพเป็นอยู่เช่นไรใจนี้จะต้องกำหนดอยู่ใจนี้จะต้องกำหนดไว้ใจนี้จะต้องกำหนดให้รู้ให้เห็นกับเหตุผลที่มีอยู่โดยตัวทั่วไปอาศัยหลักใจที่ทุกคนเข้าใจความจริงแท้ของเหตุของผลของใจก็จะค่อยปรากฏได้กับทุกสิ่งทุกอย่างในหลักของข้อวัดปฏิบัติจึงเป็นการเฝ้าดูเฝ้าอยู่เฝ้าสังเกตเฝ้าจนได้เหตุแห่งคุณงามความดีที่มีอยู่เฝ้าจนได้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นในส่วนของธรรมะปฏิบัติจึงรู้ว่าเป็นลักษณะอย่างนี้อย่างนี้อาศัยความเข้าใจดีความเข้าใจจริงทุกสิ่งทุกอย่างจึงมีเหตุผลเป็นเช่นนี้อย่างนี้อยู่ข้อปฏิบัติใดๆจึงละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นธรรมใดๆจึงปรากฏขึ้นในจิตในใจของแต่ละคนว่าเราพยายามถอนตนออกจากลมถอนตนออกจากห้วงแห่งทุกข์ถอนตนออกจากความจมอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นสิ่งที่วุ่นวายสับสนไม่มีวันจบวันสิ้นเป็นสิ่งที่น่าเบื่อน่ารำคาญถ้าส่วนลึกของใจได้วิเคราะห์วิจารณ์ดูแล้วความน่าเบื่อก็น่าสงสารตัวเองก็จะเกิดขึ้นว่าทำไมเพราะอะไรทำไมเราถึงมาผูกไว้กับเรื่องไม่เป็นเรื่องซึ่งไม่มีอะไรเป็นสาระไม่เป็นแก่นสารทำไมเราถึงมาจมอยู่กับเรื่องไม่เป็นเรื่องกับสิ่งที่ไม่มีสาระไม่มีแก่นสารใดๆเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุทำไมที่ต้องเป็นอยู่อย่างนี้ในแนวปฏิบัติยังรู้ว่าอ๋อเป็นเช่นนี้เองอาศัยการเฝ้าฝึกปฏิบัติจึงทำให้เราทุกคนเห็นจริงเห็นจังลงไปว่ามีธาตุแห่งความเป็นเหตุเป็นผลมีธาตุแห่งความเป็นผู้บริสุทธิ์โดยส่วนของข้อวัดปฏิบัติที่ดีงามจึงเข้าใจได้อย่างนั้นจึงอาศัยหลักของการปฏิบัติทุกคนจึงต้องมีโอกาสได้ฝึกได้ปฏิบัติให้จิตมันสงบสงัดจากอารมณ์ที่เป็นจริงของทุกวันจึงจิตปล่อยวางจากสิ่งที่มีอยู่ของทุกวันได้จิตตัวนี้จะมีลักษณะเย็นและเบานุ่มนวลกับการที่จะกรองความรู้สึกนึกคิดผิดถูกชั่วดีบาปบุญคุณโทษจะได้เป็นคนที่เข้าใจด้วยเหตุด้วยผลอย่างท่องแท้จะทำให้เราเป็นคนระวังเนื้อระวังตัวมากขึ้นไม่ปล่อยตามความรู้สึกนึกคิดอยากพูดอยากทำอยากแสดงออกคำว่าขอโทษขออภัยหรือขอบคุณเห็นใจเข้าใจนั้นเป็นเรื่องของจิตที่เป็นบัณฑิตเป็นกุศลมีลักษณะเตือนตนสอนตนอยู่กับทุกคู่ทุกคนมีลักษณะเตือนได้สอนได้อยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยเหตุในความเป็นจริงอย่างนี้จึงต้องเฝ้าดูเฝ้าอยู่เฝ้าสังเกตด้วยความละเอียดในส่วนของธรรมะปฏิบัติจึงบอกอ๋อมีลักษณะเป็นเช่นนี้อย่างนี้มีความเข้าใจในลักษณะอย่างนี้เป็นอย่างนี้จิตเมื่อจิตเป็นกุศลแล้วมันค่อยๆแก่ตนของตนให้ละเอียดลงไปเมื่อจิตมีความละเอียดลงไปใจมีความเย็นลงไปแล้วจิตมันก็จะเห็นท่าแห่งความเป็นจริงอ๋อมีลักษณะอย่างนี้เช่นนี้เองทำโดยเหตุโดยผลทำด้วยความเข้าใจก็จะปรากฏได้กับทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นถีติธรรมเมื่อเป็นถีติธรรมธรรมก็ปรากฏอยู่ด้วยหลักแห่งกฎเกณฑ์ของข้อวัดปฏิบัติโดยส่วนผลในทางปฏิบัติจึงรู้อ๋อมีหน้าตาเป็นอย่างนี้มีความเข้าใจเป็นอย่างนี้ผู้ฝึกฝนอบรมตนจึงเป็นคนที่มีความละเอียดจึงเป็นคนที่มีความรอบคอบจึงเป็นคนที่มีความเยือกเย็นจึงเป็นคนที่มีความสุขุมพออาศัยว่าได้ฟังมามากได้อยู่มาใกล้มามากได้เห็นมามากจิตของเราจึงไม่ลำบากที่จะแก้ไขปรับปรุงตัวเองกับทุกสิ่งทุกอย่างการเตือนตนสอนตนแม้บุคคลอื่นเตือนสอนจึงเป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้ง่ายจุดมุ่งหมายของเราก็เพื่อต้องการสลัดและก็ให้มันเบามันบางจากอำนาจฝ่ายต่ำซึ่งมันก็ทำให้เรานั้นเสียคนมากต่อมากมาแล้วล่มจมมามากต่อมากฟังอยู่กับเหตุในอันไม่เหมาะสมไม่ดีงามมามากต่อมากเมื่อเป็นเช่นนี้จึงต้องพยายามถามตัวเองสอนตัวเองเตือนตัวเองอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราถามตัวเองเสื่อสอนตัวเองเตือนตัวเองได้แล้วเราก็ไม่ได้ลำบากใจอะไรในส่วนหนึ่งความรู้สึกนึกคิดของเราจึงไม่ได้มีอะไรที่จะต้องน่าหนักใจเพราะจิตของเราเป็นบุญเป็นกุศลอยู่แล้วเรายิ่งต้องขัดเกลาได้กับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องที่มีอยู่ในส่วนของความชอบใจไม่ชอบใจก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าใจถูกใจไม่ถูกใจก็เป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่เมื่อรู้ว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่เราก็ไม่ได้เดือดร้อนนานทอนในใดใจเราก็เป็นเรื่องที่เบาเย็นกับทุกสิ่งทุกอย่างเรามุ่งสละความโลภความโกรธความหลงของใจเรามุ่งสละราคะโทสะโมหะของใจเรามุ่งเพื่ออำนาจของการปล่อยวางในลักษณะของการปฏิบัติเราค่อยวางค่อยปล่อยตามเหตุแห่งความเข้าใจว่าสิ่งนั้นไม่จำเป็นสิ่งนี้ไม่จำเป็นเมื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่จำเป็นเราก็ไม่เห็นจะต้องไปเดือดร้อนอะไรทั้งหลายทั้งปวงในแนวปฏิบัติเราก็ไม่เห็นจะต้องไปเดือดร้อนในส่วนลึกของใจเราไม่เห็นจะต้องจำเป็นต้องวุ่นวายใดๆไม่จำเป็นจะต้องไปหนักใจใดๆกับเรื่องที่มีอยู่ข้อวัดปฏิบัติของเราจึงรู้อ๋อเป็นเช่นนี้อย่างนี้ทำให้เราเข้าใจว่ามีลักษณะละเอียดและรอบครอบสุขุมอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยใจเรามันว่างเป็นเย็นเป็นการตั้งวิเคราะห์วิจารณ์กับสิ่งได้ฟังได้ดูได้อยู่ใกล้ได้รับรู้ได้สัมผัสจึงทำให้เราเป็นคนที่สละอารมณ์ได้ง่ายเป็นคนที่เบาเย็นกับสิ่งที่ได้ฟังได้ดูได้รู้ได้สัมผัสได้ง่าย การเตือนตนสอนตนจึงเป็นเหตุผลของผู้ได้ฝึกได้ปฏิบัติในส่วนลึกของใจจึงบอกว่ามีลักษณะแก้ไขปรับปรุงอยู่ในส่วนลึกของใจนั้นเป็นการเตือนสอนตนได้กับทุกสิ่งทุกอย่างว่าเพื่ออะไรจะได้อะไรมีเหตุอันใดที่จะต้องเป็นเช่นนั้นอย่างนั้นเราก็ไม่ดูจะต้องไม่เดือดร้อนในเรื่องไม่เป็นเรื่องวุ่นวายกับเรื่องไม่เป็นเรื่องจิตเมื่อมีอำนาจวาสนาในส่วนลึกของใจแล้วจิตมันก็เย็นอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างมันเหนือความร้อนเหนือสิ่งที่มนุษย์คิดไว้เกินกว่ามนุษย์ที่คาดคิดไว้ใจเราก็เป็นเรื่องนี้ธรรมดาจะเท่านั้นก็เท่านั้นจะไม่มีอะไรก็เท่านั้นไม่เห็นจะเป็นอะไรก็เท่านั้นปัญญาเนี่ยมันได้ยินได้ฟังได้ดูได้รู้ได้สัมผัสกับตัวของมันเองจากสิ่งที่อยู่ใกล้จากสิ่งที่ได้ฟังจากสิ่งที่ได้สัมผัสการปฏิบัติของเราก็จะมุ่งอัดมุ่งทำโดยเนื้อแท้จะดูเห็นเป็นธรรมดาไปหมดฝนจะตกก็เป็นเรื่องธรรมดาแดดจะออกก็เป็นเรื่องธรรมดาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นเรื่องธรรมดาความหมายของความตายความแก่ความเจ็บความจากสิ่งที่รักต้องมีอันเป็นไปก็เป็นธรรมดาโดยท่าแห่งการเกิดขึ้นในใดก็เป็นเหตุแห่งธรรมดานั่นแหละว่าโดยความเผลอสติไม่เผลอสติว่าโดยความมีเหตุผลเพียงพอในการที่ทำให้เกิดขึ้นเมื่อใจเราเข้าใจเห็นเป็นธรรมดาได้อย่างนั้นแสดงจิตถึงเรานั้นจิตของเราถึงเหตุถึงผลถึงความเป็นสินเป็นธรรมกับสิ่งที่มีอยู่ลักษณะของการเฝ้าวางไว้ใจเราก็เกิดขึ้นไม่มีลักษณะที่ต้องติดลมจมอยู่กับเรื่องไม่เป็นเรื่องไม่มีลักษณะที่ต้องติดลมจมอยู่กับสิ่งที่ไม่มีเหตุมีผลใดๆในส่วนหนึ่งความเข้าใจจึงบอกว่ามีลักษณะอย่างนี้ไม่เห็นจะมีอะไรไม่เห็นจะเป็นอะไรไม่เห็นจะมีอะไรไม่เห็นจะหน้าอะไรไม่เห็นจะมีอะไรไม่เห็นจะต้องได้อะไรในสิ่งที่เกิดขึ้นในส่วนของธรรมะปฏิบัติจึงบอกชี้ชัดลงไปว่ามีเหตุผลเป็นอย่างนี้อาศัยเหตุในความจริงใจและบริสุทธิ์ใจคำว่านิ่งคำว่าเฉยคำว่าเย็นคำว่าเบาจึงมีผลในทางปฏิบัติได้ดีขึ้นอาศัยใจเรามีหลักพอใจเรามีหลักแล้วทุกอย่างมันก็มีหลักจึงเป็นลักษณะที่มุ่งฝึกปฏิบัติให้จิตมันมีเอกเทศหมายถึงความเป็นอิสระในการฟังการดูการรับรู้วิเคราะห์วิจารณ์วิจัยแทนที่จะเป็นลักษณะที่หวั่นไหวเดือดร้อนกับเรื่องไม่มีเป็นเรื่องกับกลายเป็นเรื่องที่เห็นเป็นธรรมดาโดยทั่วๆไปอย่างนี้เช่นนี้ไม่มีอะไรพิเศษมากไปกว่านี้เห็นเป็นสิ่งที่มีอยู่จิตของเราจึงมุ่งหลักธรรมในทางศาสนาได้ทุกแง่ทุกมุมที่เกิดขึ้นก็เขาทำเองทั้งนั้นไม่ใช่เราเป็นคนกำหนดก็เขาเป็นเองทั้งนั้นไม่ใช่เราต้องการให้เขาเป็นก็เขาอยู่ของเขาเป็นของเขาได้ของเขามีของเขาด้วยเหตุผลของเขาไม่ใช่เราเป็นคนกำหนดสักหน่อยนะึง

0: อาการที่เกิดขึ้นได้ทุกเรื่องทุกอย่างว่ามันเป็นเรื่องของสิ่งที่มีอยู่พอรู้ว่าเป็นเรื่องที่มีอยู่แล้วเราก็ไม่ดั่งใจทั้งหมดก็ธรรมดาไปหมดอันนี้ก็ธรรมดานั้นก็ธรรมดาตายก็ธรรมดาเกิดก็ธรรมดาแก่ก็ธรรมดาเจ็บก็ธรรมดามาก็ธรรมดาไปก็ทำให้ก็ธรรมดาจะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มาก็เป็นเรื่องเหตุผลของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ใจเราก็ไม่ได้มีความรู้สึกต้องเป็นทุกข์เป็นเดือดเป็นดานอะไรใจเราก็ไม่มีความรู้สึกต้องเป็นทุกข์เป็นกังวลเป็นเดือดร้อนกับเรื่องไม่เป็นเรื่องที่มีอยู่โดยทั่วไปอาศัยใจเรากำหนดได้อย่างนี้ในส่วนหนึ่งธรรมะปฏิบัติค่อยๆละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นทำให้เรามองโลกในแง่ของเหตุผลเพียงพอว่ามีหน้าตาอย่างนี้ด้วยส่วนหนึ่งความเข้าใจฝังอยู่กับความดีจึงเป็นความเย็นเมื่อเป็นเหตุแห่งความดีมันจะเป็นเรื่องแห่งความเย็นไม่ใช่เป็นเรื่องของความร้อนความดีความงามนั้นเป็นเรื่องของความเย็นความเบาใจความสบายใจไม่ว่าจะได้ฟังได้ดูได้อยู่ใกล้ได้รับรู้ได้สัมผัสสิ่งที่ปรากฏชัดในใจก็เป็นเรื่องที่เบาใจเย็นใจรู้สึกสบายใจว่าสิ่งนี้เกิดจากสิ่งนั้นสิ่งนั้นเกิดจากสิ่งนี้เพราะเหตุอย่างนั้นถึงต้องเป็นอย่างนี้เพราะเหตุอย่างนี้ถึงต้องเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุเช่นนั้นถึงต้องให้เป็นเช่นนี้ทำทั้งหลายทั้งปวงมันก็เกิดขึ้นกับใจเราอยู่อย่างนี้เรื่อยสุดท้ายเราก็ไม่ได้มีลักษณะกระสับกระส่ายเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเป็นอยู่มีอยู่เพราะทุกคนเข้าใจว่าไม่มีใครเป็นคนที่กำหนดอยากให้ใครต้องเป็นอย่างนั้นเช่นนั้นอย่างนั้นเพราะเป็นเรื่องที่ทุกคนไม่ต้องการแต่ด้วยความไม่รู้รู้ไม่เท่ารู้ไม่ทันเมื่อรู้ไม่เท่ารู้ไม่ทันทุกอย่างมันจึงเกิดได้และทุกอย่างมันจึงเป็นได้ในส่วนหนึ่งความเข้าใจจึงบอกว่าอ๋อมีลักษณะเป็นอย่างนี้ทุกอย่างเป็นได้มีได้และเกิดได้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ท่าแห่งความเป็นจริงนั้นมีลักษณะที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีท่าแท้งความเป็นจริงกับทุกคนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีท่าแห่งความบริสุทธิ์เมื่อมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่ไหนเมื่อไรจิตใจก็มีความสงบสว่างได้ในข้อปฏิบัติในส่วนลึกของใจที่เป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยใจที่นิ่งอาศัยใจที่เย็นอาศัยใจที่มีเหตุมีผลเพียงพอจึงทำให้เราเป็นคนที่แก้ปัญหาตนและสังคมได้กับทุกแง่ทุกมุมที่เกิดขึ้นไม่มีอะไรแล้วก็ไม่เป็นอะไรแล้วก็ไม่ได้อะไรสุดท้ายใจเราก็เป็นคนที่เหนืออารมณ์โดยทั่วไปกินกับทายเกิดกับตายกามกับเกียรติรักชังชอบโกรธเกลียดจากกันเป็นเรื่องที่กิเลสมุตุชนโดยทั่วไปเป็นสมบัติอย่างนั้นเนื่องจากเราเข้าใจแล้วเราจึงไม่ไปเป็นอย่างนั้นเราจึงไม่ยอมเป็นอย่างนั้นว่ามันมีโทษเราจึงไม่ยอมไม่จมและผูกอยู่กับเรื่องไม่เป็นเรื่องเราจึงถอยห่างออกมาอยู่กับการมองดูสังเกตดูเข้าใจในโลกแห่งความเป็นจริงว่ามีลักษณะหน้าตาอย่างไรในส่วนแห่งการประกอบแต่ละอย่างเราเข้าใจว่ามีลักษณะหน้าตาอย่างนั้นใจเราก็ค่อยเย็นลงเย็นลงเย็นลงคำว่าปลงได้วางได้นั้นเป็นเรื่องธรรมดาเพราะจิตมันมีความสงบแล้วอำนาจวาสนามันก็เกิดขึ้นอำนาจวาสนาที่แท้จริงมันเกิดอยู่กับใจที่มีความนิ่งความสงบเมื่อจิตใจมีความนิ่งความสงบแล้วคำว่าอำนาจวาสนาก็เป็นเรื่องที่ต้องเกิดต้องเป็นโดยผลแห่งการปฏิบัติจึงใช้หลักแห่งความเข้าใจเป็นอย่างนี
1: ้รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: เบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดเชียงใหม่โชว์ผลงาน To Be Number 1ตอกย้ำความสำเร็จการป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนพร้อมยกระดับสู่ต้นแบบระดับเพชรในปี2569

0: ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่อนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number 1ประจำปี2569นำโดยนายสมชายวิทย์ดำรงผู้ทรงคุณวุฒิอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมและนายสิบหมื่นชัยโพธิสินผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number 1ของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการดำเนินงานรวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายแพทย์วรัญญูจำนงประสาทพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานดำเนินงานโครงการ To Be Number 1ของจังหวัดเชียงใหม่ต่อคณะอนุกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ได้นำพระราชดำรัสของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีที่ทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรวมพลังขององค์กรในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดมาเป็นหลักคิดในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานตลอด24ปีสำหรับปี2569จังหวัดเชียงใหม่ได้ขับเคลื่อนโครงการ To Be Number 1มาอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาและเครือข่ายเยาวชนนำองค์ประกอบ3ก3ยและกลยุทธ์เชียงใหม่มาใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนพร้อมกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนรวมถึงมีการลงนามความร่วมมือครอบคลุมทั้งระดับจังหวัดอำเภอและชุมชนครบทั้ง25อำเภอซึ่งปัจจุบัน To Be Number 1ของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในสถานะเพชรปีที่4และพร้อมก้าวสู่การเป็นต้นแบบระดับเพชรในปี2569นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังมีการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งกิจกรรมดนตรีกีฬาและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ทำให้เกิดภูมิคุ้มการทางสังคมและห่างไกลยาเสพติดสอดรับกับแนวคิดเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งพายาเสพติดผ่านกิจกรรมสำคัญเช่นการแข่งขันดวลจุดโทษหรือการแข่งขันดวลจุดโทษร่วมรณรงค์ให้ความรู้และสแกนบุหรี่ไฟฟ้าตามนโยบายของประเทศไทยบุหรี่ไฟฟ้าต้องเป็นศูนย์ในกิจกรรมประเพณีรับน้องขึ้นดอยกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติการประกวด To Be Number 1 Cover Dance กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลกและการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมห่างเครื่องวงดนตรีแนวสตริงอีกด้วยคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
9: และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: พี่หนูคะรบกวนช่วยดูแบบร่างจดหมายที่เล็กพิมพ์หน่อยค่ะไม่รู้ว่าเล็กใช้ภาษาถูกต้องหรือเปล่าม
1: าสิจ๊ะพี่จะดูให้นะอ๋อจดหมายขอสัมภาษณ์นักวิชาการแต่เอ๊ะคำว่านานาที่น้องเล็กใช้นี่ผิดนะจ๊ะ
0: ผิดตรงไหนล่ะคะ
1: ก็คำว่านานาเป็นคำที่มีเสียงซ้ำแต่ว่าไม่ใช่คำซ้ำเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เขียนด้วยไม้ยมกจ้ะที่น้องเล็กพิมพ์ในจดหมายน้องเล็กใช้ไม้ยมกก็เลยผิดยังไงล่ะจ๊ะ
0: เล็กคิดว่าใช้ไม้ยมกเสียอีกนะคะเพราะว่าเล็กเคยเห็นคำนี้ใช้คู่กับคำว่าต่างๆนานาก็เลยสับสนแล้วก็คิดว่าใช้ไม้ยมกอะค่ะเพราะคำว่าต่างๆก็ใช้ไมยมกนี่ค่ะ
1: น้องเล็กเข้าใจผิดแล้วล่ะจ้ะเอาอย่างนี้นะพี่จะอธิบายให้ฟังนาเป็นคำบาลีแปลว่าต่างๆหลายๆอย่างอย่างเช่นนานาจิตตังหมายถึงต่างจิตต่างใจอาจจะเป็นความเห็นหรือความต้องการของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันไปจ้ะหรือนานาชนิดก็หมายถึงชนิดต่างๆหลายชนิดและคำว่านานานี่ก็มีการนำมาใช้คู่กับต่างๆนานาซึ่งคำว่าต่างๆเป็นคำซ้ำจึงเขียนด้วยไม้ยมกแต่ว่านานาไม่ใช่คำซ้ำจึงเขียนด้วยไม้ยมกไม่ได้จ้ะ
0: ใช้อย่างนี้นี่เองเพราะคำว่านานาเป็นคำที่มีเสียงซ้ำแต่ไม่ใช่คำซ้ำดังนั้นจึงไม่ต้องเขียนไม้ยมกแต่จะเขียนว่านานา
1: ต่อไปคงจะไม่สับสนแล้วใช่ไหมจ๊ะ
0: ค่ะต่อไปเล็กจะระมัดระวังเรื่องการใช้คำและสะกดคำให้มากขึ้นนะคะ
1: ดีแล้วจ้ะเราเป็นสื่อมวลชนก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็ถูกต้องในเรื่องของการใช้ภาษาไทยให้กับคนอื่นเข้าใจไหมจ๊ะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็เอาไปแก้ไขให้ถูกต้องนะจ๊ะ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เกษตรจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมโฟกัสกรุ๊ปสรุปสถานการณ์ผลผลิตไม้ผล5ชนิดยกระดับข้อมูลพยากรณ์เพื่อบริหารจัดการผลผลิตรองรับตลาดที่ห้องประชุมดอยอินทนนท์สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่นายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบนโยบายและพบปะผู้เข้าร่วมประชุมโฟกัสกรุ๊ปเพื่อสรุปผลการประเมินสถานการณ์ผลผลิตในแปลงพยากรณ์ระดับจังหวัดครั้งที่2ทับ2569โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรทั้ง25อำเภอเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคีเครือข่ายจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่1รวมทั้งสิ้น30รายการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปและทบทวนข้อมูลการประเมินสถานการณ์ผลผลิตในแปลงพยากรณ์ระดับจังหวัดปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันสร้างความเป็นเอกภาพของข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำประมาณการผลผลิตไม้ผลของจังหวัดเชียงใหม่เกษตรจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าการมีข้อมูลพยากรณ์ผลผลิตที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันจะช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถวางแผนการบริหารจัดการผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพลดปัญหาผลผลิตล้นตลาดและสนับสนุนการพัฒนาภาคการเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่ให้สามารถแข่งขันในระยะยาวอันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนทั้งนี้การจัดทำข้อมูลพยากรณ์ผลผลิตครอบคลุมไม้ผลเศรษฐกิจสำคัญ5ชนิดได้แก่ลิ้นจี่ลำไยมะม่วงน้ำดอกไม้เงาะและทุเรียนซึ่งเป็นพืชที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจการเกษตรของจังหวัดโดยข้อมูลที่ได้จากการประชุมจะนำไปใช้ในการวางแผนบริหารจัดการผลผลิตการเชื่อมโยงตลาดและการเตรียมความพร้อมการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดรวมถึงรองรับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่มีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สวัสดีครับผมพุฒชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนับได้ว่าเป็นรายได้หลักอย่างหนึ่งของประเทศไทยและอีกอาชีพหนึ่งที่คู่กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็คือมะกุเทศครับอาจารย์ครับการที่จะเป็นมะกุเทศเนี่ยต้องทำอะไรบ้างครับ
1: ทีแรกเลยคงต้องเตรียมตัวเองนะครับในด้านความรู้และทักษะโดยเฉพาะทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
0: ครับ
1: แต่ที่สองก็คือเรื่องทักษะทักษะในนี้คือทักษะภาษาต่างประเทศเพราะว่านี่จำเป็นมากสำหรับมะกุเทศ
0: ครับ
1: นะครับความรู้ก็อย่างพวกความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ความรู้เรื่องโบราณคดีความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นที่เราจะทำอาชีพมะกุเทศ
0: เราได้รู้จักอาชีพมะกุเทศกันไปแล้วเราไปสำรวจกันครับว่าคนทั่วไปเขียนคำนี้อย่างไร
2: คิดว่าคำนี้ถูกค่ะกอไก่กะลันมั่นใจคิดว่านอนหนูกะลันหนูว่าน่าจะนี
3: ้ถูกต้อง
2: 50-50
4: ถูกไหม
5: คิดว่าอันนี้นะครับ
6: คงจะใช่คิดว่าใช
7: ่มั่นใจค่ะ
0: ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่ามัคคุเทศหมายถึงผู้นำทางผู้ชี้ทางผู้บอกทางผู้นำเที่ยวคำว่ามัคคุเทศเขียนอย่างนี้ครับมอม้าไม่หันอากาศคอควายสระอุสระเอททหารสอสารากอไก่การันรู้กันอย่างนี้แล้วอย่าลืมนะครับเขียนกันให้ถูกใช้กันให้ถูกต้องด้วยครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ